0: ื่อเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่เด็กๆอยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: กริ
0: ้
1: งส
0: ีกริ้งสีเด็กๆไปใส่เสื้อก่อนนะคะเสื้อกันเปื้อนค่ะกลุ่มที่สองค่ะ
2: วาดภาพส
0: ีเทียนเชิญปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: ไปดูมัน
0: เชิญเลยค่ะไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก

0: าช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ถึง2กิจกรรมเลยค่ะแต่มีเด็กๆเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะก็สามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะมีผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยค่ะเป็นผลงานการปั้นนะคะของน้องอิงฟ้าค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้าปั้นผลงานเป็นอะไรคะ
1: หอยทาก
0: หอยทากตัวสีอะไร
1: สีส้ม
0: หอยทากตัวสีส้มหอยทากกำลังทำอะไรคะ
1: กระดึ๊บ
0: หอยทากกำลังกระดึ๊บหรอกระดึ๊บไปที่ไหนคะ
1: ไปหาใบไม้กิน
0: อ๋อไปหาใบไม้กินแล้วสีเหลืองๆนั่นล่ะคืออะไรคะ
1: สะพาน
0: สะพานสะพานอะไรคะลูกสะพานเอาไว้ทำอะไรอะไรนะสะพานเอาไว้ทำอะไรคะ
1: ไว้เดิน
0: เอาไว้เดินโอ้โหเก่งจังเลยค่ะแล้วคุณครูบีขอถามหน่อยว่าน้องอิงฟ้าปั้นหอยทากน้องอิงฟ้าทำอย่างไรวิธีการปั้น
1: ปั้นยาวๆ
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ม้วน
0: ม้วนแล้วทำยังไงต่อปั้นอะไรอีก
1: ปั้นตา
0: ปั้นตาของหอยทากโอ้โหเก่งมากเลยผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเหมือนหอยทากจริงๆหรือเปล่าเหมือนเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับน้องอิงฟ้าหน่อยค่ะ

เก่งมากเลยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าวันนี้ปั้นเป็นหอยทากนะคะกำลังกระดึ๊บนะคะที่จะไปกินใบไม้นั่นเองค่ะวิธีการปั้นน้องอิงฟ้าบอกว่ายังไงนะปั้นเป็นยังไงก่อนคะปั้นเป็นเส้นยาวๆก่อนแล้วทำยังไงคะม้วนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้นอกจากเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็มุมเกมการศึกษาค่ะวันนี้น้องกรีนเล่นในมุมอะไรคะมุมเกมการศึกษาเล่นกับใครเล่นกับน้องซินใช่ไหมคะเล่นได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้น้องอันตาเล่นมุมอะไรคะน้องอันตาเล่นมุมบทบาทสมมุติกับใครคะกับน้องทาร่าเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรเอ่ยเล่นเป็นเบบีใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่นะคะแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้เวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะยื่นแขนออกมาแบบนี้ค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะสะบัดมือแบบนี้ค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สัตว์กับอาหารค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะมีภาพสัตว์นะคะและภาพอาหารของสัตว์ค่ะให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพสัตว์นะคะมาเรียงเป็นแถวเอาไว้แบบนี้ค่ะทั้งหมด2แถวแบบนี้นะคะและให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าภาพอาหารมีภาพอะไรบ้างคะอาหารแครอทน้ำตาลผักบุ้งข้าวเปลือกกล้วยหนอนดอกไม้เนื้อสัตว์ปลาต้นไผ่ต้นหญ้าและอ้อยนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นแล้วนะคะว่าภาพอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์สัตว์กับอาหารกันค่ะไก่จะต้องกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ข
0: ้
1: าวเปล
0: ือ
1: ก
0: ข้าวเปลือกใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องนำภาพข้าวเปลือกมาจับคู่กับไก่แบบนี้ค่ะลิงกินอะไรเป็นอาหารคะลิงกินกล้วยเด็กก็จะจับภาพอะไรคะ
1: กล
0: ้
1: วย
0: เด็กก็ต้องจับภาพกล้วยนะคะมาจับคู่กันค่ะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แ
0: ครอทสิงโต
1: เน
0: ื้อมดกินอะไรคะมดกิน
1: น้ำหวาน
0: หรือว่าน้ำตาลนั่นเองค่ะผีเสื้อล่ะผีเสื้อกินอะไรคะกินน้ำหวานจากดอกไม้นกกินอะไรคะ
1: หนอน
0: มีแพนด้าล่ะ
1: ก
0: ิน ต้นไผ่ช้างช้างกินช้างกินอ้อยนกขอโทษค่ะอะไรนะคะแมวกินอะไรคะปลาวัวกินหญ้าเต่ากิน
1: ผักบ
0: ุ้งเด็กๆจะต้องไปหาภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเกมนี้เล่นยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษาร่วมกับใครคะ
1: ก
0: ับเพื่อนเพื่อนเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปใช่แล้วค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเดินไปเป็นแถวนะคะกลุ่มที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพสัตว์และสามารถจับคู่ภาพสัมพันธ์ภาพสัตว์กับอาหารกันได้หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเล่นกับเพื่อนๆค่ะสังเกตภาพสัตว์นะคะแล้วก็ดูว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะคะที่เป็นภาพที่สัมพันธ์กันกับสัตว์ประเภทนั้นๆค่ะเด็กๆสังเกตภาพเต่าเต่ากินอะไรเป็นอาหารคะ
1: ผักบ
0: ุ้งแล้วมีภาพผีเสื้อด้วยผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารคะ
1: น
0: ้ำหวานจากอะไรเอ่ย
1: จาก
0: ดอกไม้นั่นเองค่ะมีภาพอะไรอีกนะกระต่ายกินอะไรคะ
1: แ
0: ครอทหมีแพนด้าล่ะกินอะไรคะต้นไผ่เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษานะคะได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตั้งแต่เช้ามานะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะและกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นแบบภาพค่ะสัตว์บกสัตว์น้ำนะคะเด็กๆยังสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะว่าจับคู่กับภาพสัตว์บกจับคู่กับภาพสัตว์น้ำหรือว่าจับกลุ่มค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตั้งใจทำอย่างสนุกสนานเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของสัตว์ค่ะซึ่งเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าอาหารของสัตว์มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นสิงโตนะคะสิงโตกินอะไรเป็นอาหารคะกินเนื้อเป็นอาหารเก่งมากเลยค่ะแล้วตัวอะไรอีกนะปลากินอะไรเป็นอาหารคะกินอะไรนะคะพืชอะไรเอ่ยปลากินอะไรนะพืชน้ำแล้วก็มีตัวอะไรด้วย
1: แมว
0: แมวกินอะไรเป็นอาหารคะแมวกินปลาเป็นอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักอาหารของสัตว์นะคะได้อย่างหลากหลายชนิดเลยค่ะและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะว่าผลงานที่เด็กๆสร้างสรรค์นั้นเด็กๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรค่ะเด็กๆนะคะได้กลิ้งสีนะคะได้สังเกตลูกแก้วที่กลิ้งไปมานะคะแล้วก็สีค่ะที่เกิดการผสมกันและทำให้มีสีใหม่เกิดขึ้นค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กๆเล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆสังเกตภาพนะคะและนำภาพมาจับคู่ภาพสัมพันธ์กันได้ค่ะพร้อมทั้งนะคะเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของยังช่วยกันเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปเก็บไว้ที่มุมได้อย่างเรียบร้อยเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม

0: ไหม
1: อ๋อได้ครับ
0: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
1: รสเค็ม
0: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะ
1: แน่ใจนะฟาฟา

0: ทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะนาแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
0: อืมรสเค็มครับ
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
0: ขอบใจนะฟาฟา
1: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: พรับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เป็ดน้อย
3: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เปเป้เป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด
3: Wow.

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วย

0: ด้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
1: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
0: คนนั้นแหละครับพ
1: ่อ
0: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ่อ
2: โอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ

0: ันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
1: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนันท์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันท์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: อ่ะงั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูวีค่ะเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราจะต้องร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะไปร้องเพลงสวัสดีทักทายแล้วบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอากาศที่บ้านของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้อากาศที่บ้านของเด็กๆคนไหนบ้างที่ฝนตกคะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะมีบ้านของน้องกรีนน้องมะลิน้องเชอร์แตมน้องก้าวน้องเอ๋ยน้องน็อตแล้วก็น้องกุ้ยชายใช่ไหมคะที่ฝนตกแสดงว่าเด็กๆคนที่ไม่ได้ยกมือบ้านของเด็กๆวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหรือว่าธรรมชาติรอบตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูบีมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูบีได้ดูข่าวทางทีวีค่ะนักข่าวนะคะเขาเล่าข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะในระหว่างที่กำลังเล่นอยู่นะคะก็มีคนแปลกหน้าพยายามเข้าใกล้เด็กๆคนนั้นโดยการที่จะเชิญชวนนะคะไปเล่นเครื่องเล่นชิ้นอื่นค่ะที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ปกครองของเด็กๆค่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นนะคะเขาไหวตัวทันค่ะเขาไม่ยอมไปด้วยนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อกับแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะจึงไปแจ้งกับตำรวจค่ะเพราะว่าสนามเด็กเล่นนี้ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรคะน่ามีคนแปลกหน้านะคะชอบมาที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กหญิงคนนั้นนะคะจึงไปแจ้งตำรวจเอาไว้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาคอยตรวจหรือว่าเฝ้าดูบริเวณนั้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆนะคะไปเล่นข้างนอกบ้านหรือว่าสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะต่างๆค่ะเด็กๆจะไปเล่นกับคนแปลกหน้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเด็กๆคิดว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนที่เป็นข่าวยอมไปกับคนแปลกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: โดน
0: จับโดนอะไรนะคะ
1: โด
0: นลักพาตัวไปใช่ไหมคะนะถ้าโดนลักพาตัวไปแล้วเด็กๆคิดว่าเขาจะเอาเราไปที่ไหนคะน้องน็อตกับน้องมารีบอกว่าอาจจะจับเราไปเป็นทำร้ายร่างกายได้ใช่ไหมคะเกิดอันตรายกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามไปกับคนแปลกหน้าเราจะต้องรู้จักการป้องกันตนเองและถ้าหากว่าเด็กๆ เห็นว่าสถานการณ์ที่เด็กๆ เจออยู่ไม่ปลอดภัยเราจะต้องบอกใครคะบอกคุณพ่อคุณแม่และสามารถบอกใครได้อีกคะตำรวจแล้วบอกใครได้อีกคะ
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถบอกใครได้ถ้าเหตุการณ์นั้นใครนะคะ
1: ค
0: ุณครูนั่นเองถ้าเหตุการณ์นั้นนะคะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเด็กๆก็ต้องบอกกับคุณครูเข้าใจไหมคะและวันนี้ค่ะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับคุณครูบีและเพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้ยกมือเลยคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลิยกมือแล้วก็นั่งตัวตรงเลยวันนี้น้องมะลิอยากจะเล่าอะไรคะ
2: ตอนที่แม่พาหนูไปสนามเด็กเล่นหนูก็ไปเจอคนแปลกหน้าแล้วหนูก็เลยวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม
0: ่น้องไม่เข้าใกล้ใช่ไหมคะ
2: ไม
0: ่แล้วคนแปลกหน้าเขาได้เข้ามาหาน้องมะลิไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: อ๋อเขายังไม่ได้เข้ามาใช่ไหมแล้วน้องมะลิสังเกตได้อย่างไรว่าคนแปลกหน้าคนนี้เป็นคนที่อันตรายไม่ปลอดภัยกับเรา
2: ไม่ปลอดภัย
0: สังเกตจากอะไรคะเขาทำอะไรบ้าง
2: เขากำลังจะจ้องเดินเข้าไปหาหนู
0: อ๋อน้องเห็นว่าเขามองน้องอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จะเดินมาหาน้องเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมาลิก็เลยรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องมาลิหน่อยค่ะน้องมาลิบอกว่าน้องมาลิเคยไปที่ไหนคะเคยไปที่สนามเด็กเล่นแล้วน้องมะลิก็สังเกตเห็นว่าที่สนามเด็กเล่นมีใครมีคนแปลกหน้าที่เขามองน้องมะลิอยู่แล้วก็จะเดินมาหาน้องมะลิแต่น้องมะลิรีบไปที่ไหนคะรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะไปในที่สาธารณะต่างๆนะคะเด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองของเด็กๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรครับ
3: วันที่น้องไปดูหนังพอจบแล้วเราไปเล่นของเล่นน้องลื่นน้องลื่นบองลม
0: ที่น้องข้าวตังไปดูหนังพอหนังจบได้ไปเล่นที่บ้านบอลต่อถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ
3: ลื่นล้ม
0: น้องข้าวตังลื่นล้มแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่มีแผล
0: นะแต่ว่าไม่มีแผลทำไมถึงลื่นล้มได้คะ
3: เพราะบอลไปกลมกลม
0: เพราะว่าลื่นลูกบอลถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วน้องได้วิ่งหรือเปล่า
3: ไม่ได้วิ่ง
0: ไม่ได้วิ่งแต่ทำไมถึงไปโดนลูกบอลได้คะ
3: เพราะมีลูกบอลอยู่ในจุดบุ้งพื้น
0: อ๋อมีลูกบอลอยู่ที่พื้นน้องเดินไปเหรอลูกแล้วไปทำยังไงถึงไปลื่นลูกบอลได้ทำยังไงคะ
3: น้องไปเหยียบลูกบอล
0: ไปเหยียบลูกบอลแล้วก็ลื่นล้มเลยแล้วทำยังไงล่ะคราวนี
3: ้มีนั่งพัก
0: น้องก็เลยไปนั่งพักวันนั้นน้องไปเล่นบ้านบอลกับใครคะ
3: กับแม่
0: กับคุณแม่มีใครอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: อ๋อมีไปกัน2คนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังไปทำอะไรมาบ้างคะไปดูอะไรก่อนไปดูหนังเมื่อดูหนังจบแล้วไปเล่นที่บ้านบอลแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: น้องข้าวตัง
0: ลื่นล้มเพราะว่าเหยียบอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: ลูกบอลมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: กลม
0: กลมนั่นเองค่ะที่บ้านบอลก็จะมีลูกบอลเยอะ

0: คะเมื่อเด็กๆวิ่งเล่นหรือว่าเดินเล่นนะคะก็อาจจะเผลอพลาดไปเหยียบกับลูกบอลได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทำกิจกรรมหรือว่าเล่นของเล่นต่างๆนะคะเด็กๆก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็คอยระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังอย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปสนทนากับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้จดจำมาค่ะ
1: ให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันแล้วค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆน่าสนใจแล้วก็สนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้เพื่อนๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยค่ะห้องเรียนของคุณครูบีนะคะคุณครูอยากจะขอเชิญอีกสัก1คนค่ะที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังค่ะจับศีรษะจับไหล่จับเอวของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรดีคะ
1: คุณพ่อหนูพาไปเที่ยว
0: คุณพ่อน้องทาร่าพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่โรงแรม
0: ที่โรงแรมไปเที่ยวอะไรบ้างคะ
1: ไปนอนพัก
0: ไปนอนพักที่โรงแรมมีอะไรบ้างที่โรงแรมมีอะไรบ้างเอ่ย
1: มีโทรทัศน
0: ์มีโทรทัศน์หรือว่าทีวีใช่ไหมคะแล้วได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ลอยลูกปัด
0: ที่โรงแรมมีกิจกรรมลอยลูกปัดด้วยเหรอคะโอ้โหเก่งจังเลยน้องลอยลูกปัดเป็นอะไรคะ
1: เป็นกำไร
0: เป็นกำไรข้อมือเหรอลูกแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เรียนว่ายน้ำ
0: เรียนว่ายน้ำด้วยเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องว่ายน้ำได้หรือยังได้แล้วเหรอคะยากไหมคะการว่ายน้ำ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องไปเรียนว่ายน้ำได้กี่ครั้งแล้วคะ
1: ได้สองครั้ง
0: สองครั้งแล้วเหรอคะแล้วน้องใส่ชุดว่ายน้ำหรือเปล่า
1: ใส
0: ่วิธีการว่ายน้ำต้องทำอย่างไรคะต้องทำมืออย่างไรคะจำได้ไหมยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือเปล่าคะ
1: ใส
0: ่น้องใส่อะไรบ้าง
1: ชูชีพ
0: ใส่เสื้อชูชีพอย่างเดียวเลยเหรอลูกใส่อะไรอีกไหมใส
1: ่ห่วงยาง
0: มีห่วงยางมีแว่นตาไหมคะ
1: มี
0: แว่นตาด้วยเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะไปที่โรงแรมมาไปนอนพักที่โรงแรมมาที่โรงแรมมีอะไรคะ
2: มีโทรท
0: ั
2: ศน์
0: มีทีวีหรือว่าโทรทัศน์ใช่ไหมคะและมีกิจกรรมอะไรให้น้องทาร่าทำร้อยลูกปัดน้องทาร่าร้อยเป็นอะไรคะ
2: สร
0: ้อยข้อมือแล้วน้องทาร่าได้เรียนอะไรด้วย
2: ว่ายน้ำ
0: เรียนว่ายน้ำนั่นเองค่ะน้องทาร่าไปเรียนว่ายน้ำมาแล้วกี่ครั้งคะ
2: สอง
0: ครั้งโหดีมากเลยค่ะเด็กๆนะคะถ้าฝึกการว่ายน้ำเป็นนะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะสามารถว่ายน้ำได้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นตกลงไปในน้ำถ้าเด็กๆมีทักษะการว่ายน้ำเด็กๆก็จะสามารถเอาตัวรอดสามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่าเรื่องราวได้อย่างเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันในยามเช้าเหมือนทุกๆวันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนสัญญาณจังหวะกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะนำอะไรมาคะ
1: กล
0: ับมือนะคะมาเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะจะมีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้ทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะเราจะต้องยืนไม่ใกล้สิ่งของจนเกินไปนะคะเก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะอยู่กับที่ของตัวเองนะคะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: นกบินค่ะ
0: ทำท่านกบินเหรอคะเก่งมากค่ะน้องซินทำท่าอะไรคะ
2: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

ราไปเคลื่อนไหวทั่วบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะคะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: แมวครับ
0: แมวเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสามารถเขย่งตัวได้สูงมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิงภาพที่สองล่ะคะภาพอะไรนะคะช้างและภาพสุดท้ายตัวอะไรคะ
1: ห
0: มึกนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบภาพสัตว์ค่ะถ้าคุณครูบีนะคะชูบัตรภาพสัตว์ตัวใดขึ้นมาค่ะให้เด็กๆเรียนแบบท่าทางสัตว์ตัวนั้นได้มั้ยคะทำได้มั้ยคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวเรียนแบบกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบกันเลยค่ะ

ตัวอะไรเอ่ยลิงไหนใครทำท่าได้เหมือนลิงบ้างนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ

0: ไรคะตัวอะไรคะ
1: หมึก
0: อ้าวเป็นหมึกได้เลยค่ะตอนนี้หมึกต้องเคลื่อนไหวยังไงคะช้าก่อนนะเพราะว่าเป็นสัญญาณจังหวะช้าค่ะ

0: อะไรคะ
1: ล
0: ิงตัวอะไรคะเป่า

ดังๆค่ะเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่เดิมหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเคลื่อนไหวกันไปแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบในการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ขยับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณขาของตนเองหรือว่าแขนของตัวเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยลูก

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยมั้ยคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้นั่งสมาธิค่ะก็จะฝึกให้เด็กๆนะคะมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทางนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางของสัตว์ต่างๆนะคะคุณครูบีมีภาพสัตว์ตัวอะไรมาให้เด็กๆได
1: ้ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงใช่ไหมคะตัวอะไรคะหมึกแล้วก็ตัวอะไรคะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะเรียนแบบท่าทางสัตว์ชนิดต่างๆได้ถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้คุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์น่ารู
0: ้เก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีสัตว์ของจริงนะคะที่เป็นตัวเป็นๆ เลยมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆอยากจะไปเจอกับสัตว์ตัวนั้นหรือยังคะถ้าอยากจะพบกับสัตว์ตัวนั้นแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักให้เรียบร้อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูบีนำตัวอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะตัวอะไรคะแมวที่บ้านของเด็กๆคนไหนเลี้ยงแมวบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูบีถึงนำแมวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแมวน่ารักแล้วแมวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะเมื่อเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเด็กๆคิดว่าเขามีประโยชน์อย่างไรกับเราคะ
1: เล่นด้วยกัน
0: เขาเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเขาก็จะเล่นกับเราใช่ไหมคะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นนั่นเองค่ะ

แต่วันนี้นะคะคุณครูบีไม่ได้มีแค่น้องแมวนะคะที่มาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีสัตว์อีก1ชนิดมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำตัวอะไรมาเอ่ยตัวอะไร

0: คกับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงสุนัขกับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงและเมื่อสักครู่คุณครูบีบอกแล้วว่าเมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเป็นอะไรกับเราคะ
1: เล่นด้วย
0: น่าเป็นเพื่อนกับเราเล่นกับเราใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะของสัตว์เลี้ยงค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูบีค่ะยังมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภาพแรกที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตเป็นภาพอะไรกันค่ะเดี๋ยวเราจะรู้จักกับประโยชน์ของสัตว์กันนะคะภาพแรกเลยเป็นอะไรคะเป็นภาพอะไรคะมีคนสองคนเลี้ยงอะไรอยู่บ้างเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะภาพนี้นั่นก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะ

0: เหมือนที่คุณครูบีกับคุณครูปิงนะคะได้นำแมวและสุนัขมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็สัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะคะว่าสัตว์ของเรานะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้เลี้ยง
0: เลี้ยงไว้ทำอะไรได้อีกนอกจากเป็นเพื่อนนอกจากจะเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วนะคะเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์ไว้สร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้ค่ะอย่างเช่นในฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็จะรีดนมวัวเพื่อนำไปทำอะไรคะนำไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะหรือว่าไก่เป็ดนะคะที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเมื่อออกไข่เราก็จะเอาไข่เข้าไปทำอะไรคะเอาไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะและไปดูภาพต่อไปกันค่ะ
1: ชาวนา
0: เลี้ยงควายไว้ทำอะไรคะ
1: เลี้ยงควายไว้ค
0: ่ะเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงนะคะในเมื่อก่อนค่ะตอนที่ยังไม่มีรถไถนานะคะคนก็จะเลี้ยงควายเพื่อเป็นสัตว์ที่ช่วยในการทำงานนั่นเองค่ะและเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์เอาไว้ทำอะไรได้อีกคะใช่แล้วค่ะนำมาประกอบอาหารนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเมนูนี้เด็กๆรู้จักไหมคะเมนูอะไรคะผัดกระเพรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะอาจจะนำเนื้อสัตว์นะคะนำมาประกอบอาหารเพื่อใช้ในการรับประทานอาหารหรือว่าร้านค้านะคะถ้านำมาประกอบอาหารก็ทำให้มีรายได้จากการที่ขายอาหารด้วยค่ะนอกจากประโยชน์แล้วนะคะเราก็ยังจะมีโทษของสัตว์ด้วยค่ะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโทษของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะทำลายสิ่งของเสียหายนะคะเพราะว่าสัตว์นะคะบางชนิดก็ไปแทะสายไฟตัวอย่างเช่นตัวอะไรคะ
1: หน
0: ูนั่นเองหนูก็จะทำลายข้าวของนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะและนอกจากหนูนะคะยังมีสัตว์อื่นอีกค่ะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะเด็กๆโทษของสัตว์นะคะตัวอย่างเช่นหอยทากค่ะหอยทากนะคะจะทำลายพืชผลทางการเกษตรค่ะและไม่ได้มีแค่หอยทากนะคะที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรยังมีหนูนานะคะหนูนาก็เป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรเช่นกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพนกนั่นเองค่ะนกพิราบค่ะเด็กๆสัตว์นะคะจะเป็นพาหะที่สามารถนำโรคมาสู่คนได้ค่ะตัวอย่างเช่นนกพิราบนะคะนกพิราบจะมีเชื้อไวรัสค่ะที่สามารถนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของคนนะคะเมื่อคนได้รับเชื้อไวรัสชนิดนั้นเข้าไปค่ะก็จะทำให้ป่วยแล้วก็ไม่สบายได้ด้วยค่ะและภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพ
0: อะไรคะภาพสัตว์กำลังทำอะไรคะ
1: ทำลายคน
0: ภาพสัตว์ที่กำลังทำอันตรายคนนั่นเองค่ะโทษของสัตว์นะคะสัตว์สามารถทำอันตรายคนได้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ร้ายนะคะเช่นตัวอะไรบ้างคะ
1: แมงป่อง
0: มีแมงป่องมีตัวอะไรอีกคะ
1: แมง
0: มุมแล้วก็อะไรคะงูสัตว์เหล่านี้นะคะเป็นสัตว์มีพิษค่ะจะสามารถทำอันตรายเราได้นะคะถ้าเด็กๆไปเข้าใกล้หรือว่าเผลอไปโดนตัวเขานะคะเขาก็จะป้องกันตัวเขาเองโดยการที่กัดหรือว่าฉกเราค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสัตว์นะคะก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษ

หมดค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะพร้อมทั้งให้เด็กๆนะคะสังเกตบัตรภาพและนำบัตรภาพนั้นนะคะมาติดลงในชาร์ตประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะประโยชน์
1: ประโยชน
0: ์และโทษของสัตว
1: ์และโทษของสัตว
0: ์ประโยชน
1: ์ประโยชน
0: ์และโทษของสัตว
1: ์และโทษของสัตว
0: ์เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านบนนะคะประโยชน์ตรงนี้อ่านว่าประโยชน์ของสัตว
1: ์ประโยชน์ของสัตว
0: ์ประโยชน์ของสัตว
1: ์ประโยชน์ของสัตว
0: ์เด็กๆจะต้องนำภาพที่เป็นประโยชน์ของสัตว์นะคะมาติดเอาไว้นะคะที่บริเวณนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะเป็นประโยชน์ของสัตว์ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะโทษของสัตว
1: ์
0: โทษของสัตว์ภาพที่เป็นโทษของสัตว์นะคะเด็กๆจะต้องนำมาติดลงด้านล่างบริเวณนี้ค่ะ

0: มากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมานับกันดีกว่าว่าวันนี้ภาพประโยชน์และโทษของสัตว์นะคะมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะประโยชน์ของสัตว์
1: ประโยชน์ของสัตว์
0: สร้างอาชีพ
1: สร้างอาชีพ
0: มีรายได
1: ้
0: ภาพแรกนะคะภาพที่1สร้างอาชีพมีรายได้
1: 2
0: พูดตามคุณครูบีค่ะ2
1: เป็นส
0: ั
1: ตว์เลี้ยง
0: 3ช่
1: วยในการทำงาน
0: 4
1: นำมาประกอบอาหาร
0: ประโยชน์ของสัตว์วันนี้มีกี่ภาพคะมีกี่ภาพคะมีกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพเดี๋ยวเรามาดูโทษของสัตว์กันค่ะโทษของสัตว์โทษของสัตว
1: ์
0: 1ทำลายพืชผลทางการเกษตร2นำโรคมาสู่
1: คน
0: 3
1: ส
0: ั
1: ตว์ร
0: ้
1: าย
0: ทำอันตรายคน 4
1: ทำลายส
0: ิ่
1: งของเส
0: ีย
1: หาย
0: โอ้โทษของสัตว์ก็มีกี่ภาพคะ4ภาพเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตภาพนะคะเกี่ยวกับภาพอะไรนะคะประโยชน์และโทษของ
1: ส
0: ัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูบีได้นะคะว่าประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างโทษของสัตว์มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆก็ยังได้สังเกตนะคะสัตว์ที่เป็นตัวจริงๆเลยที่คุณครูได้นำมาให้สังเกตกันด้วยค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้น

สวยงามเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมพับกระดาษสร้างภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะใช้กระดาษสีที่มีสีฟ้าค่ะและกระดาษวงกลมนะคะมีทั้งวงกลมใหญ่และวงกลมขนาดเล็กค่ะคุณครูจะใช้กระดาษวงกลมนี้นะคะในการพับแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะฟองน้ำและภาชนะสำหรับใส่ฟองน้ำค่ะในฟองน้ำนี้นะคะคุณครูได้ผสมสีขาวเทลงไปแล้วด้วยค่ะสำลีพันก้านค่ะใช้สำหรับการจุดสีค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักอุปกรณ์นะคะที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆใช้กระดาษสีฟ้านะคะในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะเป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนำกระดาษสีฟ้าไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษวงกลมนะคะที่มีสีแดงค่ะวงกลมวงใหญ่ก่อนนะคะหยิบมา1วงค่ะและให้เด็กๆนะคะพับครึ่งวงกลมค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องนำขอบนะคะทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้นะคะนำมาแนบชิดติดกันอย่างนี้เลยค่ะให้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รีดกระดาษให้เรียบค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้กระดาษที่เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะเมื่อได้ครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทากาวค่ะที่กระดาษสีแดงของเราค่ะทากาวแค่1ด้านนะคะเด็กๆทาที่ไหนคะทาที่ไหนคะที่กระดาษสีแดงที่เรานะคะพับครึ่งวงกลมไว้แล้วค่ะทาให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะทากี่ด้านคะทากี่ด้านคะ1ด้านใช่ไหมคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำด้านที่ทากาวค่ะติดลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะแต่ตรงนี้ยังสามารถเปิดได้นะคะเราไม่ต้องทากาวนะคะเมื่อเด็กๆพับครึ่งวงกลมวงใหญ่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบวงกลมวงเล็กๆแบบนี้นะคะจำนวน4วงค่ะนับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4และให้เด็กๆพับครึ่งวงกลมทั้งหมด4วงเลยค่ะเด็กๆก็จะได้

0: ติดเสียงแบบนี้นะคะนะอีกอันนึงค่ะทากี่ด้านคะทากี่ด้านคะ1ด้านใช่มั้ยคะแล้วก็ติดไว้แบบนี้ค่ะเด็กๆพอจะมองออกหรือยังนะเหมือนอะไรนะมีเด็กๆบางคนเริ่มจะมองออกแล้วค่ะเด็กๆจะต้องติดเสียงแบบนี้นะคะลูกเมื่อเด็กๆติดได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้สีเทียนค่ะในการวาดเพิ่มเติมค่ะเด็กๆมองออกหรือยังคะตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆพับกระดาษแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นตัวปูนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะวาดขาปูด้วยนะคะปูมีกี่ขาคะ
1: 4
0: มี4ขาเหรอคะมีข้างละ4ขารวมกันมีกี่ขาคะ
1: 8
0: กี่ขานะคะ
1: 8
0: ขาเก่งมากค่ะเด็กๆอันนี้คุณครูบีเติมขาปูลงไปแล้วค่ะ

เมื่อเด็กๆวาดต่อเติมเสร็จแล้วนะคะคุณครูบีมีสำลีพันก้านนะคะแล้วก็สีขาวที่คุณครูผสมไว้นะคะให้เด็กๆนำสำลีพันก้านค่ะมาจุดตรงกลางเติมเป็นตาปูแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะออกแบบผลงานของตัวเองนะคะจุดรอบๆบริเวณตัวปูแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับฟองอากาศนะคะตกแต่งให้สวยงามแบบนี้ได้เลยค่ะเหมือนว่าปูอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในทะเลเลยค่ะสร้างเสร็จแล้วสวยไหมคะเด็กๆอยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันมาก่อนค่ะว่าเรามีข้อตกลงอะไรคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะจึงนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะและเด็กๆจึงสามารถเข้าเล่นนะคะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: ันนี้กวาดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมหนังสือบทบาทสมมุติและมุมบล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
2: เปิดทำค่ะ
0: เก่งมากค่ะเชิญไปเลือกอุปกรณ์เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากครับกลุ่มที่3ค่ะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: เดินเป็นแถวไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกันได้กี่กิจกรรมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะผลงานแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นของน้องกรีนค่ะน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนปั้นเป็นตัวอะไรคะ
1: หอยทาก
0: เป็นหอยทากใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 8ตัว
0: เดี๋ยวเรามานับก่อนนะว่ามีกี่ตัวเพื่อนๆช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7มีกี่ตัวคะ
1: 7
0: มี7ตัวนั่นเองหอยทากที่น้องกรีนปั้นมีตั้ง7ตัวเนี่ยแล้วทำอะไรอยู่คะหอยทากกำลังทำอะไรเอ่ย
1: กำลังเดินอยู่
0: เดินไปที่ไหนคะ
1: ต้นหญ้า
0: อ๋อกำลังจะเดินไปที่ต้นหญ้าใช่ไหมคะน้องกรีนปั้นหอยทากอย่างไรคะ
1: ปั้นให้ยาวๆก่อน
0: ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ม้วน
0: ม้วน
1: แล้วก็ทำตา
0: ทำตาของหอยทากใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะหอยทากของน้องกรีนสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะนี่ค่ะน้องกรีนปั้นหอยทากได้ตั้ง7ตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีก1ชิ้นค่ะเป็นผลงานการพับกระดาษนะคะสร้างภาพของน้องอันตาค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์พับกระดาษสร้างภาพเป็นตัวปูน้องอันตาทำอย่างไรคะ
1: พับกระดาษสีแดงอันวงกลมอันใหญ่ก่อน
0: ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ติดก้ามของปู
0: ติดก้ามของปูแล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วก็หนูระบายทราย
0: ระบายทรายใช้สีอะไรคะลูก
1: ใช้สีเหลือง
0: ใช้สีเหลืองแล้วภาพนี้น้องอันตาจินตนาการว่าอะไรคะ
1: เรียกว่าปูกำลังเดินลงไปในน้ำแล้วก็ไปอยู่บนทราย
0: น้องอันตานะคะจินตนาการว่าปูกำลังเดินลงไปในน้ำและไปอยู่บนทรายนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวนะคะความคิดจินตนาการของตนเองได้ค่ะและเด็กๆก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูนะคะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมบล็อกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยละเลยนอนเปชะโอละเฮนอนเปหลับไปเก่งมากค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูบีค่ะมีชื่อว่าเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องมาสังเกตภาพกันก่อนค่ะเด็กๆลองสังเกตดูภาพนะคะว่าคุณครูบีมีภาพสัตว์และภาพเงาของตัวอะไรบ้างค่ะภาพแรกนะคะเป็นสัตว์อะไรคะ
1: แมว
0: แมวแล้วมีเงาของอะไรคะ
1: แมว
0: แมวอันนี้เงาของตัวอะไรคะ
1: ช้าง
0: ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: แมวเงาของตัวอะไรนะ
1: กระรอก
0: กระรอกไก่เงาของไก่ตัวนี้เงาของอะไรคะ
1: กระ
0: ต่ายเอ๊ะตัวอะไรนะ
1: เ
0: ป็ดตัวของ
1: เป็ด
0: อันนี้ตัวอะไรคะนี่ตัวนี้สีเขียวๆนกแล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: ช้าง
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเล่นเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาโดยวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพตัวสัตว์นะคะไปจับคู่กันกับเงาค่ะวิธีการเล่นเกมโดมิโนเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเราจะต้องมีอะไรก่อนเราจะต้องมีอะไรก่อนมีโจทย์ก่อนตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูบีวางโจทย์แรกเอาไว้เป็นภาพแมวกับเงาของ
1: แมว
0: ใช่ไหมคะเพื่อนคนที่จะเล่นเป็นคนแรกก็จะต้องนำภาพของแมวมาจับคู่กับอะไรคะจับคู่กับอะไรคะภาพแมวจับคู่กับ
1: เง
0: าของ
1: แม
0: วตอนนี้ปลายของเรานะคะเปลี่ยนไปมีทั้งปลายที่เป็นเงาของตัวกระรอกและปลายที่เป็นตัวแมวแบบนี้ค่ะคนที่สองที่จะนำชิ้นส่วนของโดมิโนไปวางถ้ามีภาพที่เป็นภาพกระรอกนะคะก็สามารถนำไปวางต่อไว้แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะจับคู่ภาพกับอะไรคะ
1: เง
0: าใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีภาพกระรอกนะคะสามารถนำเงาของตัวอะไรคะ
1: แม
0: วไปจับคู่ได้แบบนี้เช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นคุณครูบีอาจจะเอาภาพนี้ละกันค่ะตัวกระรอกนะคะไปจับคู่กับเงาทีนี้ปลายเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรคะ
1: เ
0: งาของไก่และตัวอะไรคะ
1: แม
0: วคนที่3ที่จะเล่นก็ต้องมาดูว่ามีชิ้นส่วนใดบ้างที่สามารถนำไปจับคู่ได้ภาพนี้คุณครูบีจะต้องเอาอะไรมาจับคู่กับเงาไก่คะภาพเงาของไก่หรือว่าตัวของไก่คะตัวของอะไรคะ
1: ตัวของไก
0: ่ตัวของไก่ใช่ไหมคะคุณครูบีก็ต้องนำมาจับคู่กันแบบนี้ค่ะปลายเปลี่ยนไปหรือยังคะเปลี่ยนไปแล้วปลายด้านนี้เป็นอะไรคะ
1: กระต
0: ่ายด้านนี้ล่ะเป็น
1: แม
0: วเพื่อนคนที่4ที่เล่นเป็นคนถัดไปก็จะต้องนำภาพที่เป็นภาพอะไรมาจับคู่คะ
1: กระต่าย
0: ภาพกระต่ายหรือว่าเป็นภาพด้านนี้ต้องเอาเป็นภาพอะไร
1: เ
0: งาของแมวใช่ไหมคะก็สามารถนำมาจับคู่กันได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเข้าใจวิธีการเล่นหรือยังคะยากไหมคะ ไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะว่าเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษากับใครคะกับเพื่อนเพื่อนและเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเกมการศึกษานำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวนะคะไปกลุ่มที่4ลูก

0: เกมเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะได้เล่นเกมการศึกษาทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็ยังสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันเล่นเกมการศึกษาค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเราเกมใหม่นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาค่ะเด็กๆในกลุ่มนะคะช่วยกันสังเกตภาพสัตว์แล้วก็ภาพเงาของสัตว์ค่ะเพื่อที่จะนำมาเล่นภาพโดมิโนนะคะแล้วก็ต่อปลายกันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะสามารถเล่นเกมโดมิโนนี้นะคะแล้วก็หมดเป็นคนแรกนะคะทำให้เป็นผู้ชนะด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาหลากหลายมากมายค่ะตัวอย่างเช่นกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะวันนี้เด็กๆสามารถออกมาบอกเราเรื่องราวนะคะพูดคุยสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะและเด็กๆก็ยังบอกได้นะคะว่าถ้าหากเด็กๆไปในที่สาธารณะต่างๆและเจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะและได้สังเกตภาพค่ะเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพสัตว์ขึ้นมานะคะเด็กๆสามารถเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นๆได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะเด็กๆคะประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างคะเป็นอะไรนะคะเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่ออะไรเอ่ย
1: เอาไว้เล่น
0: ไว้เล่นกับเราใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของสัตว์มีอะไรอีกคะ
1: เอาไปข
0: ายเลี้ยงแล้วเอาไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: เอา
0: สัตว์เลี้ยงบางชนิดค่ะสามารถเลี้ยงเพื่อที่ช่วยงานเราได้นั่นเองค่ะและโทษของสัตว์ล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ทำ
0: ลายสิ่งของมีอะไรอีกคะ
1: ทำร
0: ้
1: าย
0: ทำร้ายคนสัตว์บางชนิดนะคะก็เป็นพาหะนำโรคค่ะเช่นนกพิราบนะคะก็เป็นพาหะนำโรคที่สามารถนำเชื้อโรคเข้ามาสู่คนได้และทำให้ผู้คนเจ็บป่วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเด็กๆก็ยังได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกในการนำผลงานมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้พับกระดาษค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพต่อเติมนะคะเป็นปูนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษา

โดมิโนภาพสัตว์กับเงาเด็กๆช่วยกันนะคะสังเกตภาพสัตว์และนำมาจับคู่ภาพกันกับเงานะคะเล่นเป็นเกมโดมิโนค่ะไปเรื่อยๆเลยเมื่อใครหมดเป็นคนแรกนะคะก็จะเป็นผู้ชนะในกลุ่มนั้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมากมายหลากหลายกิจกรรมค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมหรือว่าสติปัญญาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบาย

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
1: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ฟาฟาอยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกสนุกทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่า
0: ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: ฮะแคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: เบื่อซะแล้วละมั้งแรปบ
1: อม
2: เย้
0: ฮ่าแรปบออนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
2: แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรปบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ้าแรปบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรปบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: แรปบี
0: ้
2: เย้ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไหมแต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
2: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
2: เอ๊ะ
0: อ้าอ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาฟาฟาเอ๊ะนี่ฟาฟาเขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยอ๋อที่แท้ฟาฟาก็เอาของเล่นของทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวฉลาดมากเลยจ้าฟาฟา
2: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายจ้า
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มาอยู่ที่เองเอ๊ะว้าวรถของเล่นเนี่ยเจ๋งจังเลยท่าทางรักพ่อความสนุกน่าดูเลยนะเนี่ยทางแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เป้เป็ดน้อย
5: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh.

Ah!

Oh,

ว่าความซนของเป้เป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนอยากบินได้จัง

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้
0: อ้าวเดี๋ยวสิคะโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊จะทำอะไรเหรอจ๊ะคะโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต
0: ้เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบิน

0: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะคัตโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ

0: ใจสิครับ
1: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
3: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
4: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
5: ว้าว
4: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
6: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
3: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
6: เย้
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
7: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
3: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
4: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
6: โห
8: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
0: โอ้โหเป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำใหญ
0: ่เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้เหรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่มีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกคันเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดไลน์สุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อยที่

0: อีตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
1: ห
0: ั
1: วหินาดิ
2: สังเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยอะไรปกติหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูในกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
5: สวัสดีคร
4: ับ ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
6: ทำอะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหม
4: เดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
7: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ
4: ่
7: ะ
4: เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
7: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมจริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
7: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
7: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็นสองสาเหตุคือหนึ่งเนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่สองเนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
7: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้ายังไม่ไปทำความสะอาดอีกเหรอมานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
7: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: รู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
7: ปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้หนึ่งวันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
8: มีเซช
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับเออไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
7: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: เออหาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
4: ่โอเคป่ะค่ะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคครับนำเลยครับยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: เลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
0: ก็
1: คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันแต่ระยะเวลาอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนานๆ
0: คุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: บางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ปีหลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: นะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
0: ครับ
1: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากส
0: ัง
1: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่า
1: เด
0: ิ
1: มซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขาน
0: ะครับ
1: อาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
0: ่ได้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาญ
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
0: ครับ
1: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
0: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะ
0: สาเหตุมาจากอะไรหมอสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ที่เขาจะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆหรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
0: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
1: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
0: ก็มีผลนะคุณหมอ
1: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
0: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ต้องมือไป
0: ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
1: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่า
0: ปวดแขน
1: ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
0: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
1: เราอาจจะต้องหนึ่ง
0: ต้องทานยาไหม
1: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรมก่อน
0: พฤติกรรม
1: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยา

0: ดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพอ่ะฮะ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัด
1: ครับ
0: นะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคน
1: ก็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
1: ยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังจะปวด
1: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างงี้คุณหมอ
0: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
1: มันสบายแค่ตอนนั่ง
0: มันสบายแป๊บเดียว
1: พอ
0: น
1: ั่
0: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90 องศาน ะครับ7ราวๆ70-90 องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
1: ่ครับ
0: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90 องศาน
1: ะครับไม่ต่ำลงมาก
0: ไม่ต่ำเกินไป
1: ไม่สูงเกินไป
0: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10-20 องศา
1: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะเกี่ยวกับพวก
0: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
1: เหรอฮะแล้ว
0: มันหยุดไม่ได
1: ้แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
0: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10 วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
1: นะฮะ
0: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
1: ช่วยผ่อนคลาย
0: ด้วยตัวเอง
1: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้บ้าง
1: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
0: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยกล้ามเนื้อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
0: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
1: มีผล
0: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
1: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆ เรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจม
2: ส์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอ่ะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: รู้สึกเหมือนกัน
1: รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืนเลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่อก็เป็นท่าฟิตพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหรือว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: นี่เอาไม่ใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องต้องพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรัพarm and leg right ก็คือก็เริ่มท่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โคสับเข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: แล้วก็สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อน ทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับกันเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะอ่ะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกาย

0: และหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
0: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ได
0: ้
2: นะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะอกแข็งมาเลย
1: โอ้โห
0: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลย

พลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามกลับไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะระยะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากมากเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะขอบคุณวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอลสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีครับ
1: สวัสดีครับซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคร
2: ับฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลยครับ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอากันที่เขาเล่นลิบโบแล้ว
1: ไม่เอาเลย
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมได้อยู่ตรงไหนนะ
2: เนี่ยลิบโบตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาก็ได้เบา

0: ตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: อดีตเกมไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้บอลไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมูฟเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามูฟเมนต์นะ2คือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไป
1: คร
2: ับ เราปึ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9มูฟเมนต์แล้ว9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ครับไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี่จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้เราก็จะมาลื้อฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: ีกลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะที่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวาง2ขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

บค่ะส่วนต่อไปนักบอลตีค่ะ

0: ็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์สไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอีกใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงขอดูอีกทีได้ไหม

0: ไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บ

0: ได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: กิ้ง
0: ตัวอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
0: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ยลองดู
1: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กลิ้งเลยยากกว่าเดิม
2: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
0: กิ้งไปเลยนะง่ายๆกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดุไหมปกติ
3: ดุค่ะ
1: ดุมากไหม
3: ดุมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
3: ้ตอนแรกหนูไม่เชื่อว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
3: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ
1: ตอนนี้มออะไร
3: ม.6ค
1: ่
3: ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
3: 6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโรได
3: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
3: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโรทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
3: ก็หนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
3: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
3: ใกล้แล้วค
1: ่
3: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลทำยังไง
3: ใช่ไหมคะอ
1: ยากลอง
3: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
3: ถ้า10ลูกนะคะ
1: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
3: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
3: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
3: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกกลิ้งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
3: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
3: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทางตึกไป
0: ทำไมล่ะย่อทำผมลบใช่อย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือใช่ใ
3: ช่เป็นคนบอล
0: ย่อลงย่อปึ๊บใช่ปึ๊บเล่น
4: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
0: เพราะปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บ
4: ปึ๊บเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี้ยใช้ม้วน
1: ครับ
0: ถ้าสมัยก่อนม้วน
4: ใช่
0: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี
4: ้ถ้าสมัยใหม่กิ้ง
0: ปึ๊บ
4: กิ้งออกเลย
1: ขอบคุณครับ
3: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะ

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นลัดตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิเบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ อ๋อ ไหมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้กาแฟมา
3: ทีม
2: หน
3: ูน
2: ี่
3: ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี้
3: ก็มารอแล้ว
0: โอเค

ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี่นะครับรับเสิร์ฟมารับเสิร์ฟเชื่อหน่อยทำอีกด้วยด้วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: าเวลาเวลา
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆนะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่ว่าชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับจังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบงั้นเราตั้งใจก็กลายมาพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่องทีสปอร์ตเซเว่นแล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง
1: ลองลองช่วยลอง
0: โอเค
1: เ
0: ป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้

สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ศิริราชเดอะไลฟ์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของคนไข้3รายใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เดินเองไม่ได้และมีความเสี่ยงที่กระดูกตามส่วนต่างๆแตกหักง่ายไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะกระดูกพรุนขึ้นมาได้และการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่แต่บนเตียงต้องคอยระวังเพราะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเคสสุดท้ายเราจะพาไปดูภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในรายการวันนี้ครับ
1: วันที่เกิดเหตุจะพาแม่ไปข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกด้วยแต่วันนั้นกระดูกหักแล้วแม่แบบไม่ร้องเลยก็คิดว่าคงแค่กระดูกซนเฉยๆอะไรเงี้ยพอนั่งรถแล้วไม่ร้องเลยก็คือมาถึงบ้านทุกวันเนี่ยแม่พี่จะต้องอาบน้ำถ้าไปข้างนอกณวันนั้นพี่ก็บอกว่าแม่เจ็บขาไม่เป็นไรเช็ดตัวเอาขึ้นเตียงร้องมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแม่กลัวจะหักแม่ละรุ่งเช้าน้องสาวจับลุกขึ้นนั่งอีกก็ไม่ร้องปวดพอให้ทานข้าวเสร็จเลยเรียบร้อยเอานอนร้องอีกก็กลัวแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพรุนเยอะมากเหมือนพร้อมที่จะหักทุกที่
2: นี่เป็นเคสอะไรครับอาจารย์ครับ
3: ก็อันนี้เป็นคนไข้ผู้สูงอายุครับ
2: uh-huh.
3: แล้วก็มีภาวะกระดูกพรุนนะครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 97ครับพรุ่งนี้จะเบิร์ธเดย์ขึ้น98
2: สุดยอดเลยอ่ะกรณีอย่างนี้คือไงครับอาจารย
3: ์ก็ประเด็นคือคุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้ไม่สามารถลงมายืนเดินได้นะครับก็ต้องดูแลกันบนรถเข็นกับนอนบนเตียง
2: ครับ
3: นะครับ
2: แล้วเกี่ยวกับกระดูกยังไงครับในเมื่อเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งผลอะไรกับกระดูกครับ

0: ก็ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเหมือนคุณบ๊วยเนี่ยฮะเวลาคุณบ๊วยเล่นกล้ามใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณบ๊วยมีการใช้เนี่ยกล้ามเนื้อก็มีการขยายขนาด
1: ถ้าไม่ใช้มันจะฟีบ
0: ในทางตรงข้ามสมมุติพอไม่ใช้ก็จะมีการฝ่อรีบลงนะฮะกระดูกก็เช่นเดียวกันกรณีถ้าสมมุติว่าเรามีกิจกรรมนะฮะยืนเดินลงน้ำหนักใช้ชีวิตทั่วไปนะเขาก็จะรักษาสมดุลของเขาพอเวลาเราไม่ใช้นะครับก็จะมีการที่พร่องออกไปก็อาจจะเกิดความบางความพรุนนะครับเหมือนกลุ่มมนุษย์อวกาศเนี่ยนะฮะที่เขาไปลอยอยู่ในยานอวกาศไม่มีน้ำหนักนะฮะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะฮะกระดูกพวกนี้ก็จะมีความบางความพรุนเกิดขึ้นได้นะทีนี้คุณยายก็คล้ายๆกันนะครับ
1: เป็นอะไรครับคุณยายกระดูกพรุนจากการที่อยู่บนรถเข็น
2: อยู่บนรถเข็นตั้งแต่2551หยุดหายใจไปแล้วก็นอนไป8เดือนอ่ะต้องฟีดอาหารแล้วก็มาเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้ลงเดินอีกเลยตั้งนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้นอนไป8เดือนนะคะ
1: หยุดหายใจไปเสร็จแล้วก็สามารถนอนไปเกือบ8เดือนเป็นลักษณะคือไม่รู้ตัว
2: ค่ะก็ไม่ทานอาหารเองก็ใช้ทางสายยางอยู่4เดือนแล้วก็เริ่มปั่นอาหารให้ทานทางปากโดยใช้สลิงช่วยบ้างกระดกขวดแบนนะคะ
1: แล้วขณะที่ยะพอตอนนี้คุณยายเริ่มรู้สึกตัวหลังจากนอนมาแล้ว8เดือนทางญาติเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ช่วยกันดูแลพี่น้อง
1: รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
2: ตัวเองเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ศรีราชก็กลับไปดูแม่เสาร์อาทิตย์
1: เท่าที่เห็นคือแบบนอน8เดือนไม่ได้ขยับเลยมันทำให้ช่วงนี้แหละที่ทำให้กระดูกพรุนอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองอย่างไรครับในขณะที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรหรือปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
0: ครับก็ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบภัยเงียบแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับถ้าไปล้มไปกระแทกหรือไปอุบัติเหต
1: ุ
0: เข้าอาจจะเกิดการหักแบบไม่คาดคิดนะครับทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันเราทราบแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะฮะทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ปัจจัยผู้สูงอายุเนี่ยนอกเหนือจากกระดูกพรุนเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการพลาดไปหกล้มในคนที่ยังยืนเดินได้อยู่นะครับ
1: ที่เจอประจำล้มในห้องน้ำเอาอีกแล้ว
0: กลุ่มนี้จำนวนหนึ่งพอเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุก็เกิดการหัก
1: ครับ
0: นะครับทีนี้การหักในแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะส่วนใหญ่หักสะโพกเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมักจะต้องได้รับการดูแลด้วยการผ่าตัดดามกระดูกเพื่อให้คนไข้กลับไปสามารถขยับเขยื้อนได้โดยเร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นข้อมือเป็นอะไรก็อาจจะเข้าเฝือกเข้าอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้ในกรณีผู้สูงอายุที่กระดูกพรุนเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ทราบนะครับปัจจุบัน
1: มันเป็นภัยเงียบที่อาจารย์บอก
0: ปัจจุบันเนี่ยในการตรวจกระดูกพรุนเนี่ยเราก็อาจจะตรวจได้หนึ่งคือใช้ความหนาแน่นหรือมวลกระดูกก็มาใช้เครื่องนะครับในการตรวจส่วนใหญ่ เราก็จะเลือกตรวจในตำแหน่งที่พบว่าพรุนแล้วก็มีการหักบ่อยๆเช่นพวกสะโพกข้อมือหรือว่ากระดูกสันหลังนี่เป็นต้นอันที่สองก็อาจจะตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องละและก็ดูการทำงานของเซลล์กระดูกบางประเภทนะครับซึ่งการตรวจเลือดก็คงจะต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับนะก็อาจจะต้องดูว่าบางโรงพยาบาลมีบางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีแล็บพวกนี้ก็ต้องถามทางโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะฮะวัดความโปร่งบางความพรุนการใช้ตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของค่าแคลเซียมในเลือดวิตามินดีนะครับฮอร์โมนบางอย่างหรือแม้กระทั่งการทำงานของเซลล์กระดูกที่เรียนไปแล้ว
1: ในตัวที่แบบเราจะรับผิดชอบตัวเองยังไงบ้างที่ไม่ให้เกิดภัยเงียบแบบนี้ในเรื่องของกระดูกพรุนแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรออกกำลังกายไม่ได้ทำไงดีแต่ไม่อยากเป็นกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้อาจารย
0: ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะซึ่งเกิดตามธรรมชาต
1: ิน
0: ะครับเหมือนกับเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับผิวหนังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีรอยย่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะกระดูกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะในเพศหญิงเนี่ยถ้าสมมุติว่าประจำเดือนเริ่มหมดไปแล
1: ้
0: วนะครับระยะหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนบางอย่างก็ลดน้อยลงพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยเสริมหลายๆอย่างทำให้เกิดความพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกกำลังกายน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะสัมผัสแดดน้อยวิตามินดีก็ต่ำลงไปด้วยนะฮะทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอีกอย่างนี้เป็นต้น
1: ได้ยินแล้วคือการทานอาหารที่แคลเซียมพอสมควรควรจะมีแคลเซียมบ้างแล้วก็ถ้าออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ไปเจอแดดก็ยังดีมีอะไรไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะฝึกออกกำลังกายง่ายๆก็ได้ครับเช่นประเภทลำไทเก๊กมวยจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากีฬาหรือว่าการออกกำลังกายพวกนี้หนึ่งไม่ได้เป็นการปะทะ
1: อย่างน้อยเราได้มีแบบรับน้ำหนักตัวเองมีการทรงตัวมีถ่ายน้ำหนักจากซ้ายไปขวา

0: อะไรเงี้ย
1: ฝึกการทรงตัว
0: ครับ
1: นะฮะฝึกการทรงตัวฝึกกำลังกล้ามเนื
0: ้
1: อแล้วก็ถ้าทำกลางแจ้งนะครับสัมผัสแดดนะฮะก็จะได้วิตามินดีร่วมด้วยก็เป็นวิธีการ
2: ฟังคำแนะนำเพื่อให้เรามีกระดูกที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมทำตามกันนะครับแต่เรื่องกระดูกพุนยังไม่หมดแค่นี้ใครที่คิดว่ากระดูกพุนเป็นเฉพาะผู้สูงอายุขอบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะอะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราพอจะรู้จักกับภาวะกระดูกพรุนไปบ้างแล้วถ้าในกรณีที่เป็นแล้วคุณหมอจะมีข้อแนะนำหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
0: เยี่ยมเลยอันนั้นคือการดูแลตัวเองในวัยผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ถ้าวัยปกติ เป็นไปได้มั้ยครับกระดูกพรุนอย่างผมเนี่ย40ละ
1: จริงๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีถ้าเราเสียสมดุลบางอย่าง
0: ครับอาจารย์
1: ปัจจุบันเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับ1แดดอาจจะร้อนขึ้นโลกร้อนนะครับ
0: ไม่เจอแดดเลย
1: 2กิจกรรมของเราไม่เจอแดดเลยนะฮะเราพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดการขาดพวกวิตามินดีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะการทานอาหารทำให้ทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ออกกำลังกายปัจจัยอันคือเรื่องการล้มนะฮะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยก็คงจะต้องระวังนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านปัจจัยภายในบางอย่างเราอาจจะดูแลรักษาแก้ไขได้เช่นคนไข้ตามัวสมมติเป็นต้อกระจกนะครับเกิดรักษาต้อกระจกนะฮะตามองเห็นดีขึ้นพวกนี้ก็แก้ไขได
0: ้
1: นะฮะปัจจัยบางอย่างแก้ไขไม่ได้นะฮะเช่นสมมติเกิดคนไข้มีโรคประจำตัวนะฮะบางอย่างทางสมองทางอะไรแล้วแต่บางทีการทรงตัวไม่ดีการเคลื่อนไหวมีปัญหาพวกนั้นก็อาจจะต้องใช้การควบคุมนะฮะหรือไปจัดปัจจัยแวดล้อมแทนนะครับเช่นพื้นเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นพื้นไม่ลื่นนะครับแย่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันในห้องน้ำม
0: ี
1: เป็นต้นนะครับหรือยาบางอย่างที่ทำให้คนไข้ทานแล้วสลึมสลือง่วงพวกนี้ก็ต้องระวัง
0: มันร่วงโรยทุกอย่างมันก็เสื่อมกันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าเราจะทำไงให้ยืดอายุการใช้งานหรือยืดอายุในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับ
1: ก็ถ้าเราหันมามองนะฮะสามมุมแรกคือกระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับก็อย่างน้อยจะได้รู้แล้วว่าต้นทุนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่สองนะครับถ้าพรุนมียาหรือมีการรักษาบางอย่างที่ช่วยได้ไหมนะครับปัจจุบันมียาหลายอย่างนะฮะที่ทำให้ดีขึ้นหรือว่าลดโอกาสเกิดการหักตามที่ต่างๆลงได้นะคร
0: ับ
1: แต่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แบบรักษา 100% แต่มันก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
0: ครับเรื่องที่3ครับ
1: เรื่องของการป้องกันนะครับการหกล้
0: ม
1: ไม่ว่าจะดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือว่าเอาปัจจัยภายในตัวคนไข้บางอย่างที่อาจจะถูกละเลยนะครับออกไปนะฮะดูเรื่องการมองเห็นดูเรื่องไปเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายนะครับฝึกการทรงตัวอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ทำให้รักษาสมดุลเหล่านี้ได
0: ้ถ้าได้ฟังดูเมื่อกี้ฟังที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดเราจะมีวิธีการมีการปรับแผนเราไหมครับ
3: ก็ทำอยู่ค่ะก็เหมือนกับเคลื่อนย้ายคุณแม่อ้วนขึ้นเราจะมีแผ่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายคุณแม่ซึ่งอาจารย์เห็นแล้วจะเป็นแผ่นรองอ่ะถ้าเรายกอย่างเงี้ยเราก็กลัวเรื่องกระดูกก็แก๊บๆเราก็เลยซื้อแผ่นรองมันจะรองตรงนี้ถึงหลังยกขึ้นรถยกลงรถอย่างเงี้ยคุณแม่จะเป็นคนชอบเที่ยวก็ซื้อรถตู้คันสำหรับพาไปเที่ยวยกขึ้นยกลงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ร้องปวดก็เลยนึกว่าจะไปซื้อแผ่นเพิ่มกัน
0: ทีนี้ถามอาจารย์ว่าตอนนี้คุณยายบอกว่าขาหักแต่ไม่ปวดอย่างเงี้ยที่ผมเรียนมาคือถ้าขาเราหักเราจะทนไม่ได้เราจะร่างกายเราจะบอกเองเราจะปวดมากเลยทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
1: การสื่อสารเนี่ยอาจจะอ่านได้นะครับอาจจะร้องหรือว่าอะไรที่ลูกๆหรือคนไข้ชิดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเขามีอาการอย่างไรนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีการรับรู้บางอย่างอาจจะน้อยลงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หลังๆที่พี่เขาพาคนไข้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาสังเกตว่าคนไข้น่าจะมีปัญหามากขึ้นนะฮะเช่นอาจจะรู้สึกใช่ไหมเจ็บมากขึ้นใช่ไหมครับนะโดยเพราะเวลาขยับขาข้างที่สงสัยแต่แรก
0: ที่สงสัยว่าจะหัก
1: นะเพราะฉะนั้นพอมาดูเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันนะฮะการยืนยันการวินิจฉัยก็คือเบื้องต้นเลยง่ายๆเอ็กซเรย์นะฮะก็เลือกมุมเอ็กซเรย์ที่เหมาะสมนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเกิดการหักขึ้นนะครับ
0: ทำไมอาจารย์ทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
1: ก็
3: ดูนิ่งไงไม่ปวดแต่ขยับเนี่ยเขาจะร้องโอ้ยแล้วก็
0: จะมีไม่ใช่อยู่ๆไม่ปวดเลยมันจะมีปวดนั่นแหละบอก

0: พวกอุดโอยแบบ
1: จริงจริงจริงจริงการหักเนี่ยครับของกระดูกในแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดที่แตกต่างกันได้นะครับในกรณีถ้าเป็นกระดูกขานะครับหักเนี่ยก็อาจจะเห็นผิดรูปแล้วมีเลือดออกได้เยอะขึ้นนะฮะอาจจะเห็นบวมฟกช้ำคนไข้อาจจะมีการเจ็บปวดได้มากขึ้นกรณีสะโพกหักบางตำแหน่งของสะโพกเนี่ยคนไข้อยู่นิ่งๆอาจจะไม่ค่อยปวดมาก
2: ซึ่งคุณยายก็นั่งรถเข็นก็จะไม่รู้ก็จะไม่ได้ขยับอะไรอ๋อจะไม่รู้ว่าอย่างนี้
1: เวลาขยับจะเจ็บมาก
0: ใช้ผ้ายกแล้วลง
2: ยิ่งสบายกว่าเดิม
1: อันนี้เป็นอันนึงฮะที่ว่าการที่อยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยจะมีภาวะแทรกในระยะยาวนะครับแผลกดทับ
2: ต้องขยับ
1: เชื้อทางเดินปัสสาวะและอื่นๆนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งเราพยายามจะเลี่ยงนะฮะเพราะนั้นกรณีสะโพกหักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ได้
2: ทำไงอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผ่าตัดดามกระดูกนะฮะหรือการเปลี่ยนหัวเทียมก็แล้วแต่ว่าตำแหน่งหักเป็นแบบไหนนะครับจุดประสงค์เนี่ยคือทำให้คนไข้กลับมามีกิจวัตรหรือขยับขยื่นได้เหมือนกับก่อนที่จะอุบัติเหตุ
2: จะได้ป้องกันในอนาคต
1: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับ
2: อาจารย์พูดคุยกับคุณยายเรียบร้อยก็พามาดูแล้วครับว่าภาวะกระดูกพรุนในการรักษาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกผมย้ำชัดเจนว่าผมจะไม่ให้กระดูกผมพูนโดยการออกกำลังกายเรื่อยๆให้กระดูกเริ่มทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเกิดในการรักษาของคุณยายเนี่ยเป็นยังไงครับมีชัดเจนรักษาคุณยายยังไงครับอาจารย
1: ์ก็ในรายของคุณยายที่เราไปดูเนี่ยนะครับ
2: ครับผม
1: กระดูกสะโพกนะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดนะคร
2: ับ
1: มีรอยหักบริเวณนะครับใต้ต่อส่วนคอของกระดูกลงมาตรงเนี้ยนะคร
2: ับ
1: ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะรักษาด้วยการดามได้นะครับแต่ถ้าสมมติหักขึ้นมาที่บริเวณคอเลยหรือชิดกับบริเวณหัวกระดูกพวกนี้ในคนสูงอายุเนี่ยจำนวนเยอะเลยที่เราใช้การเปลี่ยนหัวกระดูกเทียมกันนะครับทีนี้ในลายของคุณยายเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือกระดูกเชิงกรานนะฮะอันนี้คือเบ้าสะโพกและข้อสะโพกข้างซ้ายแอลข้างซ้ายนะครับนี่ข้างขวานะคร
2: ับ
1: เวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปเนี่ยนะครับส่วนที่มีความเข้มข้นเนี่ยนะครับเช่นโลหะพวกนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุทึบแสงก็จะเห็นเป็นขาวๆขึ้นมาเนี่ยฮะคือแสงผ่านไม่ได้นะครับกรณีที่เป็นแก๊สเช่นแก๊สในลำไส้เนี่ยนะฮะก็จะโปร่งแสงเพราะนั้นแสงก็จะผ่านได้ก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับเนื้อเยื่อพวกนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่บริเวณขาหนีบคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อนะฮะ บริเวณที่ลำตัวท้องคนไข้นะครับคุณสังเกตนะครับว่าอันนี้คือกระดูกของข้างที่ยังไม่หักนะครับผิวกระดูกขอบกระดูกเนี่ยนะครับนะจะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ในตัวเนื้อกระดูกเองเนี่ยนะฮะแสงก็จะผ่านได้เยอะนะฮะที่เราเรียกว่าพรุนที่เราเรียกว่าพรุนนะก็คือมันโปร่งบางมันพรุนเพราะฉะนั้นเทียบดูนะฮะอันนี้คือลักษณะเงาของเนื้อเยื่อที่ขาหรือที่ท้องนะครับเทียบดูกับใช่ไหมฮะเงาของตัวกระดูกนะครับดูว่านะฮะกระดูกเนี่ยมันดูไม่ทึบแสงแล้วมันโปร่งบาง
2: ต้องทึบแสงประมาณแบบนี้เลยอาจารย์มันต้องทึบแสง
1: อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับโลหะครับ
2: แต่มันต้องทึบแสง
1: แต่ว่าน่าจะทึบมากกว่านี้นะครับทีนี้อันเนี้ยเป็นการกะด้วยสายตาหมายถึงเป็นภาพที่เราเห็นจากเอ็กซเรย์
2: กระดูกพรุนแน่นอนนะฮะแบบนี
1: ้ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ถามถึงว่าพรุนมากพรุนน้อยเนี่ยมันมีการตรวจอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นพวกความหนาแน่นหรือมวลกระดูกพวกเนี้ยสามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพรุนเนี่ยพรุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนวัดเป็นตัวเลขเป็นสถิติได้นะฮะซึ่งก็อันนั้นเนี่ยจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับเอาข้อมูลจากการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะครับเอาข้อมูลจากคนไข้นะครับเอาข้อมูลเรื่องการหักเคยมีประวัติหักมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอามาคิดคำนวณเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะมีการหักเพิ่มนะครับแล้วก็เอากลุ่มพวกนี้มารักษานะฮะกลุ่มคนไข้เหล่านี้นะครับมาให้การรักษาน
2: ะ คือการรักษาเนี่ยอาจารย์การรักษาของทางทีมแพทย์เนี่ยครับเป็นการรักษาแบบเชิงรุกหรือว่าเชิงรับครับ
1: ก็จริงๆแล้วมีทั้ง2 ส่วนนะครับในกรณีที่หักมาแล้วเนี่ยนะฮะการรักษาก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าเชิงรับนะครับเพราะว่าเราทำการดามทางการซ่อมหรือการเปลี่ยนนะครับโครงสร้างที่ชำรุดแล้วนะครับในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ยังทำเชิงรุกด้วยก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับกรณีที่มีกระดูกพรุนแล้วนะครับหรืออาจจะป้องกันนะครับไม่ให้มันมีความพุนมากยิ่งขึ้นนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำได้
2: เราโดยการยังไงครับกับผมคร
1: ับ ก็อาจจะต้องประเมินก่อนครับว่าพุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะมีการใช้ยาบางประเภทเข้ามาช่วยนะครับ
2: นั่นคือเชิงรุก
1: มีการออกกำลังกายนะครับม
2: ี
1: การใช้ยากลุ่มแคลเซียมนะครับอีกแง่มุมนึงก็คือป้องกันการหกล้มระวังเรื่องของการมองเห็นเรื่องแสงสว่างในพื้นที่อยู่

0: อาศัยอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยลดโอกาสเกิดการหกล้มนะครับแล้วก็นำไปสู่การหักได้พวกนั้นก็เป็นเชิงรุก
1: นั่นคือเชิงรุก
0: ครับ
1: ยอดอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีแนวความคิดที่หลายๆส่วนเราทำอยู่แล้วนะครับเช่นเราไม่รอให้คนไข้หักแล้วนะครับเราอาจจะไปให้ความรู้นะครับกับผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะด้วยสื่อต่างๆหรือการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้ความรู้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ญาติที่ดูแลว่าควรจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดการหกล้มต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระดูกพรุนนะครับก็เป็นวิธีการที่จะทำเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
1: แล้ววันนี้เราก็ได้เรื่องราวของเราจะทำอย่างไรรุกตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนแต่พอเราเห็นแบบนี้เราสามารถป้องกันได้เชิงรุกกับตัวเองได
0: ้
1: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ได้ดูรายการวันนี้ใครที่ไม่เคยใส่ใจร่างกายโดยเฉพาะกระดูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับอย่ารอให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนมาไหนอีกเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะเป็นอะไรต้องติดตามครับเคสต่อมาเป็นผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงแค่ฟังก็หวาดเสียวแทนแล้วนะครับ
3: วันนี้มีปัญหาคือคนไข้เขาตกเตียงที่บ้านมาค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะกว่าจะพามารักษาเพราะคิดว่าเขาคงเดี๋ยวก็คงหายคงว่าตกไม่แรงแต่ไม่หายคือหลายๆวันเข้าก็คือเดินไม่ได้เขาปวดด้านหลังค่ะคือจับนั่งไม่ได้เลยคือปวดก็ให้กินยาที่แรกมาที่แรกเขาก็อยากจะให้ผ่าแต่คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษากันอยู่ก็มีพี่น้องกัน5คนค่ะคือต้องขอกลับไปปรึกษากันก่อนเพราะเขาอายุมากแล้วตั้ง80ก็เลยไม่กล้าให้เขาผ่าคือเขาไม่หายยังไงก็เลยตัดสินใจย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็เลยตัดสินใจให้ผ่าคืออยากให้เขาหายปวดถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือดูแลได้แต่ไม่อยากให้เขาปวดเพราะมันทรมาน
4: อาจารย์ครับคุณยายเป็นอะไรฮะ
5: ยายก็มีประวัติตกเตียงเม
4: ื่
5: อเดือนที่แล้ว
4: ครับ
5: ตกเตียง
4: เตียงไหน
5: เตียงนอนธรรมดาเนี่ยครับ
4: ไม่ได้เตียงสูงแบบนี้ฮะ
5: เตียงที่บ้าน
4: อ๋อ
5: ไม่ใช่เตียงที่โรงพยาบาล
4: ครับตรงไหนฮะเจ็บตรงไหนครับตอนนี้
3: ข้างหลังค่ะ
4: ข้างหลังด้านหลัง
3: ค่ะ
5: เจ็บตรงไหนนะครับ
4: ครับ
3: เนี่ยข้างหลัง
4: อ๋อด้านหลัง
3: ตรงนี้คงชนขอบเตียงเนาะ
4: ครับพอตกตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างฮะกระดูกหรือว่าเป็นตรงกล้ามเนื้อ
3: ตอนนั้นยังไม่เป็นไรค่
4: ะ
3: ก็คือยังไม่ได้พามาหาหมอเขายังไม่ปวดเขายังไม่ได้บ่นว่าเป็นอะไร
4: ครับ
3: ก็ยังปกติอยู่พอตอนหลังนี่เดินไม่ได้ค่ะ
4: ตอนหลังนี่เดินไม่ได้เลยนานแค่ไหนถึงบ่นว่าเดินไม่ได
3: ้เกือบเดือน
4: เกือบเดือนงั้นตอนที่มาหาอาจารย์แล้วนี่คือผ่านไปเกือบเดือน
3: พอเดินได้ตอนนั้น
4: ตอนยังพอเดินได้อาการเป็นไงฮะตอนนั้น
5: ตอนนั้นมาก็บอกเดินไม่ค่อยไหว
4: ครับ
5: นั่งได้ไม่นานแล้วก็ยืนไม่ไหวไม่มีแรงยืนแล้ว
4: อ๋อเหรอฮะ
5: ครับมาบนเตียงแล้วตอนที่มาบอกให้ลุกนั่งลุกไม่ขึ้นมีอาการยอกๆที่หลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้นาน
4: ๆครับ
5: ไม่สามารถที่จะยืนได
4: ้
5: ตอนมาก็นอนบนเปลนอนมาไม่ได้เดินมาหาเรา
4: เลยฮะไม่ได้นั่งรถเข็นหรือเดิน
5: ไม่ได้
4: เลยนอนมา
5: ต้องนอนมาครับนั่งไม่ได
4: ้
5: นั่งไม่ไหวครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊น่าจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามีปวดว่าตกเตียงแต
4: ่
5: ตอนตกเตียงไม่มีอาการเท่าไหร่ถ้าพี่ถาม
4: ไปเดือนกว่า
5: ผ่านไปเดือนถึงจะมีอาการปวดก็ไม่ได้มากมายทานยาแก้ยอกหลังนิดหน่อยยาคลายเส้น
4: มีไหมฮะมีย าม
5: ียาคลายเส้นพอดีลูกเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิริ
4: ราช
5: ก็จัดยาไปให้ทาน
3: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรทีนี้พอผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นว่าไม่ค่อยดีขึ้นก็ท่าทางไม่ดีละลุกนั่งไม่ได้จากที่เคยนั่งพอได
4: ้
5: ลุกเดินเข้าห้องน้ำพอได้ตอนนี้พอนั่งก็ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหวอันนี้คือเดือดร้อนละ ญาติไม่สามารถดูแลได้ก็พามาตรวจ
4: ครับนี่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องตรวจยังไงบ้างครับอาจารย์ตรวจยังไงบ้างฮะ
5: ก็ต้องถามว่าปวดหลังเนี่ยมีอาการปวดขาหรือเปล่า
4: อ๋อ
5: มีปวดร้าวลงขาหรือเปล่า
4: ร้าวลงไปไหม
5: ใช่คือจะถามว่ามีอาการเกี่ยวกับมีการทับเส้นประสาท
4: ครับ
5: หรือกระดูกไขสันหลังเนี่ยทับไขสันหลังหรือเปล่า
4: แล้ว
5: ทำให้ขามีอาการอ่อนแรง
4: ครับปรากฏว่ามีไหมฮะ
5: เขาไม่มีอาการปวดขาแต่ว่ามีแค่อาการรู้สึกอ่อนแรงยืนไม่ไหว
4: ร้าวลงไป
5: เขาจะบอกว่า ไม่มีแรงยืนไม่มีแรงยืน
4: ซึ่ง
5: แต่ไม่ได้บอกว่าปวดขา
4: ครับคือการบอกว่าไม่มีแรงยืนหรือปวดร้าวลงไปไหมนี่มันสำคัญ

0: ก็น่าจะมีการกดเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลังที่บริเวณกลางหลังนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สำหรับกรณีของคุณยายมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: มี
0: ครับจากการที่เราตรวจโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็ทำตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับก็เพราะว่ามีการถูกสันหลังสุด
1: ครับผม
0: แต่ก็ไม่ได้ทับไขสันหลังหรือไม่ได้ทับเส้นประสาทในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอาการปวดหลังเป็นหลักหลังไม่สามารถจะตั้งตรงในลักษณะการนั่งยืนหรือเดินได้ก็เลยทำให้ขาไม่สามารถที่จะยืนได
1: ้ครับ
0: คือถ้าเราคิดแบบทั่วๆไปแบบหมอเราก็คิดว่าอันเนี้ยถ้ายืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นอ่อนแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วขายังกำลังยังใช้ได้อยู
1: ่
0: แต่ไม่สามารถจะตั้งเอาหลังนี่ตั้งตรงได้เพราะว่าการที่กระดูกหลังมันทรุดเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ำหนักช่วงบนได
1: ้
0: คนไข้ก็ไม่สามารถจะพยุงตัวเองในลักษณะที่หลังตั้งตรงได
1: ้งั้นจะเป็นคนละกรณีกัน
0: ครับ
1: ยังตรวจว่าขาสามารถจะขยับได้ไหมเนี่ยตรวจยังไงฮะ
0: ก็ไม่ยากครับนี่ครับตรวจโดยการให้คนไข้ลองงอสะโพกงอเข่าดูนะคร
1: ับผม
0: คุณแม่ลองงอสะโพกดูอีกทีนะครับลองงอขึ้นไปครับงอขึ้นไปครับงอทีละข้างนะครับงอข้างซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหยียดงอไว้งอเต็มที่เลยเต็มที่ครับอย่าให้ดึงออกนะครับอันนี้ก็ทดสอบกำลังกล้ามเนื้อก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่แข็งแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เดินมานานเป็นเดือนอยู่บนเตียง
1: นอนตลอดคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ
2: 80ค่ะ
1: 80
0: ครับ
1: ครับเมื่อกี้พยายามที่จะเหมือนกับ
0: ลองดูก
1: ำ
0: ลังครับใช่งอดิครับงอดิครับ
2: งอตั้งไว้ต
0: ั้
2: ง
0: เตะออกสิครับเตะออกเตะเต็มที
2: ่
0: นี่เตะนี่ยังแรงพอใช้ได้เลยนะ
1: เหมือนมีแรง
0: น่าจะมีแรงยืนได
1: ้ครับผม
0: เตะดิครับใช้ได้เตะชนะแรงผมได้แสดงว่าดี
1: เพราะแรงตรงเข่าสามารถที่จะ
0: เหยียดตรงได
1: ้เหยียดตรงได้งอได้ใช่ไหม
0: แต่กรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ยเข่าไม่สามารถเหยียดตรงลาดไปกับพื้นได้แสดงว่าข้อเข่าเสื่อมด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2ประเด็นคือการที่ยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเป็นเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณแม่ปวดเข่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ด้วย
0: ใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
0: เข่าเนี่ยเดินแล้วก็จะเดินแล้วก็บ่นปวดเข่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: พอหลังทรุดก็เลยมันมี2โรคอยู่
1: บวกเข้าไป
0: ครับทําให้ตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแล้วหลังตั้งตรงไปนะก็เลยไม่มีแรงที่จะยืนเดิน
1: ครับผมปลายนิ้วนี่เป็นไง
0: ก็ลองดูดิฮะก็ลองถีบเนี่ยถีบแรงๆถีบแรงๆนะ
1: ตรงเท้าฮะ
0: ถีบลงอันนี้ถีบลงได้ใช่มั้ยนี่อันนี้ถีบลงได
1: ้นี่ฝืนอยู่ใช่ม
0: ั้ยนี่ฝืนอยู่ครับเล่นที่สู้กัน
1: โอ้
0: ถีบดิครับถีบเนี่ยอันเนี้ยใช่มั้ยฮะสามารถสู้แรงได้ครับ
1: นี่พอดูโดยรวมสำหรับกล้ามเนื้อหรือว่าการใช้งานของขาเนี่ย
0: ครับ
1: อย่างน่าจะยังใช้ได้
0: นั่นเองทีนี้เราจะตรวจเพิ่มโดยการใช้เข็มดูว่ามีการชาหรือเปล่านะอาจจะใช้ทดสอบว่ามีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับก็ใช้เข็มเนี่ยที่ไม่คมนักนะครับปลายมนๆหน่อยอันนี้เราลบคมมาแล้วนะครับ
1: ผม
0: จะถามดูว่ามีอาการชาไหมก็เราลองทดสอบคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บที่หน้าแข้งไหมเจ็บนะครับเจ็บได้นะใช่ไหมครับเจ็บรู้สึกนะตรงนี้เจ็บไหมแม่หลังเท้าเนี่ยเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
0: ตัวนี้เจ็บไหมครับแม่
2: ไม่ค่อย
0: เจ็บเท่าไหร่อันนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บว่ามีอาการชาตรงนี้นิดหนึ่งก็อาจจะเป็น
1: ปลายประสาท
0: มีปัญหานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่านอกจากกำลังกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยทดสอบดูว่าความรู้สึกของคนไข้ยังดีอยู่หรือเปล่า
1: ครับอันนี้ถ้าโดยสรุปจะเป็นยังไงฮะสำหรับกรณีของคุณยาย
0: ก็หนึ่งคือมีกระดูกสันหลังทรุดนะครับจากกระดูกพรุน
1: อันนี้คือที่จากผลเอ็กซเรย์ทั้งสองด้วย MRI ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ก็ผลออกมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
1: อม
0: ทีนี้ส่วนเรื่องอาการอ่อนแรงตรงข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องดูหลังจากที่เรารักษาตรงกระดูกทรุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าจาก MRI เนี่ยเราไม่เพราะว่ามีการกดทับไขสันหลังหรือไม่มีการกดทับเส้นประสาท
1: ไม่มีกดทับนะ
0: เราแก้ตรงจุดตรงนั้นก่อนนะครับส่วนเข่าเนี่ยเขาคงเก็บไว้ก่อนยังไม่ทำผ่าตัดรักษาเพราะว่านี่เขาเป็นมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะเหยียดไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นมานานเป็น10ปี
1: พอไม่มีกดทับเส้นประสาทก็น่าจะเป็นเรื่องดี
0: ครับ
1: ข่าวดีอันหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้พอกระดูกทรุดเนี่ยพอทรุดเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นตึกทรุดเราพอจะนึกภาพการไปยกขึ้นหรือจัดการยังไงแต่ว่าสำหรับคนไข้

0: ระดูกทรุดทำไงฮะรักษาไงฮะ
1: เดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปที่โครงกระดูกที่มันทรุดอยู่นะคร
0: ับเหมือนเสริมความแข็งแรงไปเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ซีเมนต์กระดูก
1: ซีเมนต์กระดูกฉีดใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อย
0: ครับ
1: มันจะมีซีเมนต์กระดูกก็คือมีทั้งของที่เป็นผงกับเป็นน้ำ

0: นะฮะแล้วผ่าตัดนี่ทั้งหมดใช้เวลา
1: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: โอ้เร็วมาก
1: เร็วมากครับแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือถ้าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะกลับบ้านได้ภายในวัน
0: ยืนเดินได้เลยได้ส
1: บ
0: ายนี่ถามอาจารย์ถึงผู้สูงอายุท่านอื่นๆหรือว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที
1: ่
0: ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยฮะ
1: ค
0: ือควรจะดูแลยังไงหรือถ้ามีอาการเกี่ยวกระดูกแบบไหนยังไงที่ควรจะต้องมาพบแพทย์ครับต้องยังไงดีฮะ
1: คือจริงๆเรื่องกระดูกสันหลังทรุดในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆ
0: อ๋อเหรอครับ
1: คือถ้ามา
0: เร
1: ามาด
0: ู
1: แลตอนสูงวัยมาแล้วมันจะไม่ทันเพราะว่ากระดูกเราเนี่ยโตตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับผม
1: จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็ก
0: ๆต้องทำ
1: ต้องมีอาหารที่ดีที่เราแนะนำก็คืออาหารประเภทนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายที่ดีให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรง
0: ครับ
1: ทีนี้พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ย65ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องนะครับเช่นว่าอาจจะทานอาหารได้น้อยลงออกกำลังไม่ค่อยไหวแล้วต้องได้ทำไงนะครับก็ต้องไปดูว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้รับอยู่เนี่ยพอหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: แคลเซียมก็ต้องไม่ขาด
1: ไม่ขาดครับอาจจะจากอาหารพวกถั่วพวกโปรตีนพวกอื่นๆเยอะแยะนะครับ หรือว่าจะทานแคลเซียมเสริมนะครับ ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุเนี่ยควรจะวัดมวลกระดูกนะปัจจุบันเราใช้วิธีวัดมวลกระดูกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดเล็ก
0: ครับ
1: เอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่หรือเปล่าถ้าพรุนมากนะครับเราก็อาจจะต้องให้ยาเสริมเป็นบางตัวแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรคนะครับ
0: ครับผมอันนี้ดูแลทั่วๆไป
1: ครับ
0: กระดูกของเราก็เป็นแบบนี้สำคัญมากว่าเป็นโครงสร้างของร่างกายใช่ไหม
1: คร
0: ับนี่ถ้าเกิดการดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมที่จะไม่เกิดอาการแบบนี้ฮะเพราะเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาก็อันตรายมาก
1: นอกจากการดูแลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วคนอายุขนาดนี้เนี่ยกระดูกยังมีการบางและการพุนอยู่บ้างเพราะนั้นการที่ไปยกของหนักเช่นของที่หนักก้มไปยกเนี่ยของเช่นกระถางต้นไม้หนัก5โล10โลหรือ20โลเนี่ยบางคนนึกว่าตัวเองยังแข็งแรงก็ยกเลยพอยกปุ๊บกระดูกหลังก็ทรุดเลยทั้งที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร
0: ทันทีเลย
1: ท
0: ัน
1: ทีเลยครับแต่บางคนก็ยกอยู่นานยกเป็นปีก็ไม่รู้กระดูกหลังทรุดเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนสูงอายุในบางทีอยู่ๆไปเนี่ยหลังค่อมเรื่อยๆแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอาจจะทรุดไปเตี้ยลงไปปีละเซน2เซนอะไรเงี้ย
0: เพราะว่า
1: หลังงอ
0: ทรุด
1: กระดูกสันหลังทรุด
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องระวังถ้ามีเมื่อไหร่มีหกล้มก้นกระแทกแล้วมีการปวดหลังให้รู้ว่าเนี่ยกระดูกสันหลังน่าจะทรุดแล้วน่าจะมาตรวจเอ็กซเรย์เพื่อรักษาทัน
0: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
1: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
0: เพราะไม่งั้นก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับกระดูกที่จะหักบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเวลาล้มถ้าล้มก้นกระแทกโดยมากก็จะเป็นกระดูกสะโพกห
0: ัก
1: แล้วคนไข้พอล้มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปวดสะโพกลุกเดินไม่ขึ้น
0: คือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆก้นกระแทกงั้นก็อาจจะยัง
1: ไม่หัก
0: แต่ผู้สูงอายุลงไปปุ๊บอาจจะหักได้เลยตรงนั้นใช่ไหม
1: อายุ60ขึ้นมาเนี่ยถ้าล้มก้นกระแทกเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกสะโพกอาจจะหักได
0: ้
1: ถ้ากระดูกมีภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน
0: ถ้าก้นลง
1: ครับ
0: แล้วตรงสันหลังนะฮะ
1: กระดูกสันหลังก็อาจจะมีอาการปวดหลัง
0: ครับ
1: ปวดหลังขัดๆเล็กน้
0: อ
1: ยไปจนถึงกระทั่งปวดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้อันนี้แล้วแต
0: ่ครับส่วนอื่นแขนขานี่มีโอกาสหัก
1: แต่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยคนสูงอายุถ้าล้มแล้วมือยันพื้นก็มักจะมีกระดูกข้อมือตรงนี้หักเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีอยู่3ส่วนในผู้สูงอายุ
0: ค
1: ืออันที่1คือถ้าล้มมือยันพื้นก
0: ็
1: จะเป็นกระดูกแขนส่วนปลายหักตรงนะครับ
0: ต
1: ัวที่2คือกระดูกสะโพกถ้าล้มก็กระแทกตรงนั้นก็จะกระแทกพื้นแล้วก็จะมีการหักคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนเดินได้อันนั้นก็วินิจฉัยง่ายอยู่แล้วแต่ในกรณีซึ่งเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยเวลากระดูกเวลาล้มแล้วก้นกระแทกลงไปแล้วคนไข้รู้สึกว่ายอกหลังเนี่ยโดยมากก็จะมีอาการกระดูกสันหลังทรุด
2: ฟังแบบนี้แล้วใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรามีเคสเด็กที่เกิดความผิดปกติกับร่างกายจะเป็นอะไรต้องติดตามครับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาไปรู้จักกับโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายส่งผลให้นิ้วมือและเท้าติดกันจะเป็นโรคอะไรและคุณหมอจะสามารถแยกนิ้วออกจากกันได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ค่ะวันนี้คุณหมอนัดมาผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่นิ้วน้องก็เป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด

0: เป็นชื่อของเขาก็คือเอเพิร์ตซินโดมเป็นเองเซลล์ก็จะมีกระโหลกศีรษะผิดรูปแล้วก็เพดานในของเขาก็โหวแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีตาโผล่ออกมากระดูกช่วงนี้ยุบตัวลงไปนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีแยกก็แต่นิ้วก้อยนิดนึงแค่นี้แค่นี้ค่ะก็จะผ่าแยกเรื่อยๆค่ะทีนี้น้องก็แยกมาเกือบครบแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็วันนี้จะมาเพิ่มเติมนิ้วโป้ง2ข้างค่ะเพื่อที่เขาจะได้ใช้งานได้ดี
1: คุณแม่ปูกับน้องพลอยนะครับวันนี้มาพบคุณหมอต่อพลวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณแม่
0: วันนี้ก็มาแยกนิ้วเพิ่มค่ะ
1: ครับตรงนิ้ว
0: 2ข้างนิ้วโป้ง
1: นิ้วโป้ง2ข้างไอ้ตอนนี้นิ้วของน้องเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ตอนนี้ก็ของน้องเขารู้สึกว่าเขายังใช้งานไม่ถนัดนะคะต้องแยกเพิ่ม2ข้าง
1: ต้องมาแยกเพิ่มใช่ไหม
0: ข้างละหน่อย
1: ฮะอาการแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับคุณหมอ
2: เขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นโรคนิ้วติดกันนะครับตั้งแต่กำเนิดนะครับ
1: อ๋อเหรอ
2: ครับผมคือของน้องสุนิสาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: เขามีตั้งแต่กำเนิดเนี่ยลักษณะมือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่รูปของน้องเขาอะนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงกันก
1: ็จะเป็นแบบนี้แหละ
2: จะเป็น
1: คล้ายๆกันอย่าง
2: คล้ายๆแบบนี้นะครับ
1: นิ้วติดเลยเหรอครับ
2: จะติดกันเนี่ยจะสังเกตในนิ้วหัวแม่มือชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับมันจะติดกันหมดเลย
1: แต่ว่าของน้องนี่มี5นิ้ว
2: 5นิ้ว
1: แต่ก็ติดกันอย่างงี
2: ้ติดกันตอนแรกมาก็ติด5นิ้วเหมือนกัน
1: ทั้ง2ข้างเลย
2: ทั้ง2ข้างเลย
1: แล้วนิ้วเท้าเป็นด้วยมั้ยฮะ
2: นิ้วเท้าก็มีบางส่วนที่จะเป็นด้วยนะครับ
1: ก็มีติดด้วย
2: ครับเพราะงั้นเขาไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้เพราะมือเนี่ยมันติดกันหมดไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ที่บอกติดกันนี่หมายถึงว่าพอแยกมาข้อนิ้วยังงอยังขยับได้มั้ยฮะ
2: ถ้าดูในตัวกระดูกนะครับ
1: ขออ
2: นุญาตนิดนึงพอดูถ้าดูในตัวเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกเนี่ยถ้าดูสังเกตจริงๆจะไม่มีตัวข้อนิ้วเนี่ยจะไม่มี
1: อ๋อกระดูกเป็นแท่งเลย
2: เป็นแท่งเลย
1: แท่ง
2: ๆนะครับเพราะฉะนั้นของน้องเนี่ยเวลาผ่าตัดออกมาเสร็จก็จะเป็นแยกออกมาเป็นท่อนแต่ไม่สามารถที่จะง
1: องอไม่ได้
2: จะเป็นแท่งอย่างนี้ออกมา
1: ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไร
2: เป็นโรคอย่างหนึ่งครับของน้องเขาเมนเขาเรียกเอเปิร์ตซินโดรมครับผม
1: เอเปิร์ตซินโดรม
2: ครับผมจะมีลักษณะความผิดปกติของมือและขาที่มีการสะนิ้วติดกันครับ
1: มือและขาติดกันแล้วช่วงใบหน้าหรือว่า
2: จะม
1: ี
2: ความผิดปกติของตัวกระดูกของใบหน้าด้วย
1: ครับ
2: นะครับ
1: งั้นบอกว่าผิดความผิดปกติของกระดูกนี่ก็จะมีหลายส่วน
2: ทั้ง
1: เกือบทั้งร่างกาย
2: ทั้งร่างกาย
1: ใช่ไหมครับคุณแม่มาพบคุณหมอกี่ครั้งแล้วครับ
0: ก็มากกว่า10ครั้งค่ะ10ครั้งขึ้นค่ะตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ค่ะตั้งแต่เล็กๆตอนนี้กี่ขวบแล้วครับน้องพลอย8ปีแล้วนะแต่น้องเขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้สบายพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างคร
0: ับ ก็จะช้าเล็กน้อยค่ะช้าแต่ก็รู้เรื่องค่ะ
1: รู้เรื่องใช่ไหม
0: ช่วยเหลือตัวเองได
1: ้แล้วยิ้มแย้มด้วยนะ
0: ครับ อารมณ์ดี
1: อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดี
1: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
0: ป.ไหนลูกป.1ค่ะ
1: ป.1
0: ค่ะ
1: ครับแล้วเขียนหนังสือต้องพลอยจับไงจับปากกายังไง
0: ไหนดอเด็กได้ไหมดอเด็กไหนดอเด็กได้ดอเด็ก

0: ครับมือสวยน่ารักด้วยนะอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
1: เป็นความผิดปกติทางโครโมโซมอย่างหนึ่งครับ ตั้งแต่ทางพันธุกรรม
0: มีสาเหตุไหมฮะ
1: ไม่มีสาเหตุครับผมคือความเป็นความผิดปกติขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในช่วงของการปฏิสนธิหรืออะไรเกิดข
0: ึ้
1: น
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ก่อนไหมจะป้องกันได้ไหม
1: ก็ไม่ทราบครับพวกนี้อยู
0: ่ไม่ทราบด้วยนะฮะ
1: ครับอันนี้ไม่มีประวัติในครอบครัว
0: หรือ
1: ก็เป็นขึ้นมา
0: ไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: คุณแม่มีลูกกี่คน
2: คนค่ะ
0: น้องพลอยเป็นคน
2: ที่สอง
0: คนที่สอง
2: ค
0: นโตนี่กี่ขวบ
2: คนโตก็19ปีแล้วค่ะ
0: แล้วเขามีอาการผิดปกติอะไร
2: ไม่มีเลยปกติทุกอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาได้
1: จาก
0: ความผิดปกติของโครโมโซม
1: ครับผม
0: อ๋อทีนี้บางคนอาจจะมีความผิดปกติที่มากน้อยต่างกันเป็นไปได้ไหมฮะ
1: เป็นไปได้ครับผม
0: จะต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ ก็บางกลุ่มบางคนส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยนิ้วอาจจะมีพอการแยกได้บ้างแต่กลุ่มนี้คนไข้กลุ่มนี้จะติดลักษณะเป็นแบบนี้ค่อนข้างติดกันหมดเลยนะครับ
0: แล้ววิธีการก็คือก็ต้องมาผ่าแยก
1: ผ่าแยกทีละนิ้วครับผม
0: การผ่าแยกนี่ผ่าทีเดียวได้ทั้ง5นิ้ว
1: ไม่ต้องเราจะค่อยๆทยอยเราจะแบ่งทีละ2แล้วก็มาแยกอีกทีนึง
0: อ๋อจากอย่างนี้ก่อน
1: จากนี้ก่อนครับแล้วค่อยมาแยกนี้
0: แล้วก็แยกนี่อีกครั้งผ่า

0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับแล้วก็มันจะมาเราก็จะมาผ่าแยกนิ้วโป้ง
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ยืดออกมาเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเราต้องการที่จะหยิบจับสิ่งของมันจะต้องตั้งขึ้นมาได้ตอนนี้ติดอยู่อย่างนี้มันไม่สามารถที่จะยืดออกมาได
0: ้แต่นี่ผ่าไปยังไงนิ้วโป้งของน้องพลอย
1: อันนี้ผ่าไปครั้งแรกแต่ว่าอันนี้ต้องการยืดเพิ่มขึ้น
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ต้องการให้กว้างขึ้น
0: อ๋อ
1: เพราะงั้นนิ้วโป้งของน้องนี่เขาไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมาหยิบของได้เนี่ยต้องผ่าตัดแยกตรงนี้เพิ่มเติม
0: แต่พอผ่าอีกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าระยะตรงนี้ก็จะยาวขึ้นได้เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: นิ้วก็จะสามารถใช้งานได้
1: เขาจะหยิบของใหญ่ๆได้ง่ายขึ้น
0: ฮะเขาผ่าไปทั้งหมดเป็น10แล้วใช่ไหม
2: เป็น10ค่ะ
0: ผ่านิ้ว
2: ผ่ากะโหลก
0: กะโหลกด้วย
2: แล้วก็วางท่อที่หู
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะต้องผ่าตัดวางท่อที่หูเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดฟันพวกถอนฟันผุออก
0: ค
2: ่ะครอบฟัน
0: อ๋อโอ้แสดงว่าตรงช่วงศีรษะนี่ก็ครับต้องผ่าเยอะเลย
1: เพราะกะโหลกศีรษะของกลุ่มนี้จะลักษณะว่าเกิดมันจะเชื่อมต่อกันเร็วกว่าปกติ
0: แปลว่าอะไรฮะเชื่อมต่อกันเร็ว
1: คือกะโหลกศีรษะเราจะแบ่งเป็นหลายชิ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ปกติมันจะต้องมีเพื่อเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายขนาด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ทีนี้มันเชื่อมกันเร็วเราต้องตัดเพื่อให้มันกว้างออก
0: ครับหมายถึงระหว่างที่เด็กคลอดมาแล้วค่อยๆโตขึ้นกะโหลกศีรษะจะก็ค่อยๆขยายอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มีพัฒนาการต่างๆ
1: โครงหน้าหรือ
0: โครงหน้าสมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ความยากของการที่จะรักษาอาการของน้องเขาตรงช่วงนิ้วเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
1: ก็คือในกลุ่มนี้ในบริเวณของมือของที่ผ่าตัดบางทีหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีเราต้องระวังเรื่องหลอดเลือดที่จะมาเลี้ยงนิ้วบางทีหลอดเลือดมันไม่มีมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็ถ้าผ่าตัดไปมันอาจจะมีปัญหานิ้วดำหรือนิ้วตายได
0: ้
1: ซึ่งเวลาผ่าตัดก็ต้องค่อยแยกดูตัวเส้นประสาทตรงนั้นเส้นเลือดพวกนี
0: ้ต้องให้อยู่ครบใช่ไหม
1: ให้อยู่ครบไม่งั้นเดี๋ยวนิ้ว
0: ผ่าไปนิ้วหนึ่งไม่มี
1: หายไปก็ไม่ได
0: ้อู้ดูเป็นงานที่แรกนึกว่าจะง่ายๆนะครับก็พอติดปุ๊บก็ผ่าแยกออกมาแต่จริงๆแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาแต่ละนิ้วต้องครบ
1: ต้องแยกออกจากกัน
0: เพราะอย่างกรณีของน้องพลอยนี่ก็ถือว่ายังดีที่มีครบใช่ไหมเส้นเลือดเส้นประสาทมาครบ
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณหมอคะอย่างนี้แล้วถ้าโตขึ้นมานี่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ที่เท่าที่ดูคือเรื่องของที่เราจะผ่าวันนี้ก็คือเรื่องของนิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้
1: ให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานข้อมือกระดกมือกระดกข้อมือขึ้นสิครับ
0: กระดกข้อมือครับ
1: กระดกข้อมือขึ้นสิครับอึ๊บ
0: พลอยกระดกข้อมือ
1: ได้
0: ใช้งาน
1: ค
0: ่อนข้
1: างดีเพราะฉะนั้นอาจจะอันนี้อาจจะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของมือละ
2: นิ้วเท้าล่ะคะคุณหมอ
1: นิ้วเท้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องมาเอาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาใส่รองเท้า
0: ครับ
1: สวมใส่เนี่ยจะมีปัญหาซึ่งเราก็จะค่อยๆผ่าตัดแยกเหมือนกัน
0: ต้องแยกใช่ไหม
1: ก็ต้องผ่าตัดแยกค่อยๆแยกเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีการผ่าตัดลดขนาดนิ้วด้วย
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยถ้ารองเท้าเนี่ยจะนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะยื่นมามากแล้วก็หารองเท้ายากเราจะต้องเชื่อมข้อต่อ
0: ครับ
1: ให้นิ้วชี้เนี่ยหยุดโตอาจจะต้องมีการผ่าตัดอีกขั้นตอนหนึ่ง
0: ฮะไม่ผ่าได้ไหมฮะนิ้วเท้า
1: ก็ตัวนิ้วเท้าในบางคนเนี่ยแต่ปัญหาว่าเนี่ยจะสังเกตนี่มันจะมีการโตของจะมีการนูนของกระดูก
0: ใช่ใช่ถ้าดูด้านหลัง
1: ถ้าดูด้านหลังจะรู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะนูน
0: ฮะนูนตรงนี
1: ้นูนแอ่นขึ้นมาเลย
0: แล้วก็
1: จะเจ็บ
0: เ
1: นี่ยมันจะกดมันจะนูนกว่ากัน
0: ใช่ใช่นูน
1: เนื้อข้างมันลังไว
0: ้อ๋อฮะ
1: พอแต่นิ้วชี้จะพยายาม
0: ที่
1: ยืดออกมามันก็จะต้องแอนออกมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็เกิดเป็นมุมแล้วเกิดการกดเจ็บตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ครับผม
0: อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องแยกนิ้วเท้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าไม่เกิดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องแยก
1: ก็ไม่ต้องทำอะไร
0: ฮะ
1: แต่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับ
0: ก็ยังต้องมาพบคุณหมออีกเรื่องนิ้วเท้าใช่ไหม
1: ก็เรื่องมือจะเอาเทเพราะว่าเพราะพัฒนาการของเด็กสำคัญที่สุดคือการใช้งานมือ เด็กจะต้องใช้งานมือได้แล้วพอเรื่องขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับตอนแรกๆคุณแม่กังวลพอเห็นนิ้วน้องติดกันเนี่ย
2: เป็นกังวลมาก
0: มากเลย
2: ไม่เคยเห็น
0: ใช่ไหมฮะตกใจมาก
2: ครั้งแรกตกใจ
0: ตอนคิดว่ายังไง
2: คิดว่าจะทำยังไงดีลูกเป็นอย่างนี้เสียใจคุณหมอก็ช่วยปลอบคุณหมอที่ทำผ่าตัดว่าอย่างนี้รักษาได้นะคุณแม
0: ่
2: รักษาได
0: ้
2: ทีนี้คุณหมอเก่ง
0: ฮะ
2: ก็มีกำลังใจขึ้น
0: ใช่เพราะ8ปีที่แล้วนี่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อน
2: ไม่เคยเห็นร้องไห
0: ้แม่ร้องไห้
2: พอพาออกมาปุ๊บร้องไห้เลยคุณหมอเอามาให้ดู
0: ค
2: ่ะแต่คุณหมอก็ให้กำลังใจ
0: ครับ
2: ค่ะก็สู
0: ้ครับ
2: ค่ะ
0: แต่เมื่อมาเรื่อยๆก็ดูตอนนี้ดูเหมือนคุณแม่ก็สบายใจ

0: ทานออกมาแล้วก็กินแยมได้
1: เขามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: มาพบที่คุณหมอตลอดตามนัดตลอดค่ะ
0: อันนี้สำคัญ
1: สำคัญมาก
0: ครับการที่เรานัดมาตามกำหนดนัดเนี่ยสำคัญมากๆ
2: สำคัญเพราะว่าหลังผ่าตัดคือประเด็นการผ่าตัดเนี่ยเราแยกนิ้วเสร็จประเด็นเรื่องการทำแผลหลังผ่าตัดอันนี้ก็สำคัญมากเพราะไม่งั้นถ้าเราผ่าแยกนิ้วไปแต่ว่าการทำแผลไม่ดีนิ้วมันก็กลับมาติดใหม่ได้เพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดช่วงแรกก็จะใส่เฟือก
0: ครับ
2: คุณแม่ก็จะทรมานมากตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องช่วยเขามากเลย
0: เป็นไงฮะใส่เฟือกนิ้วไงล่ะแยกนิ้วไงล่ะ
1: ก็บางทีเขาก็สะบัดหลุดมั่งก็ต้องกลับมาหากันใหม
0: ่
1: ค่ะก็ระวังไม่ให้เปียกน้ำ
0: เพราะเขาก็ยังเด็กมาก
1: ยังเด็กอยู่ค่ะ
0: แล้วอาจจะเจ็บจะระคายเคืองอะไร
1: แล้วก็รำคาญด้วย
0: ค่ะการจะผ่าตัดแยกนิ้วเนี่ยฮะเราต้องดูวัยของเด็กด้วยไหมฮะว่าผ่าได้ต้องอายุเท่าไหร่หรือโตแค่ไหนถึงจะผ่าได
2: ้ก็โดยหลักก็คือว่าเด็กเนี่ยนะฮะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นทารกเนี่ยผ่าตัดนี่อันตรายส่วนใหญ่เราก็จะรอให้อย่างน้อยสุด6เดือนก่อน
0: 6เดือน
2: อายุ
0: ก็ยังโตไม่มาก
2: ก็ยังไม่มาก
0: 6เดือน
2: 6เดือนก็คือถ้าอะไรจำเป็นเราก็ผ่าได้แหละหลัง6เดือน
0: ทำไมไม่รอให้โตกว่านั้นแบบสัก 3-4 ขวบ
2: ส่วนใหญ่คือเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มจำในหัวแล้วว่าการใช้งานมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะที่อายุประมาณ3ขวบ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเริ่มผ่าตัดก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วง2ขวบ3ขวบเริ่มไปเรื่อยแต่เนื่องจากของน้องเนี่ยเขามีหลายนิ้วมันเลยต้องค่อยๆทำมันก็เลยช้าไปเรื่อยๆ
0: ครับ
2: นะครับ
0: แล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องผ่าแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเรามาผ่าตัดก็คือแยกของทั้งสองข้างพร้อมกันเลยของช่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลย
0: อ๋อแยกเพิ่ม
2: แยกเพิ่มตรงนี
0: ้
2: ครับ
0: ฮะก็เดี๋ยวเข้าห้องผ่าตัดเลยเนาะ
2: แล้ววันนี้จะมีการผ่าตัดตรงหูด้วย
1: เปลี่ยนท่อด้วยค่ะ
2: เปลี่ยนท่อหู
0: อ๋อเหรอ
2: ครับ
0: ทำพร้อมกันเลย
2: พร้อมกันทีเดียวจะได้ดมยาสลบทีเดียว
0: ครับ
2: ทีเดียวไปเลย
3: การรักษาก็จะทำไปทีละขั้นตอนเพื่อให้น้องๆค่อยๆปรับตัวกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปต้องชื่นชมในการทำงานและการรักษาของคุณหมอและทีมงานทุกท่านจริงๆนะครับ

0: ชื่อสมชายครับมีอาการซึมเศร้าครับ
1: โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นอารมณ์ในลักษณะที่รู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจมากกว่าปกติหรือว่ามีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะในกิจวัตรประจำวันเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอาการทั้งหมดนี้เป็นติดต่อกันอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่าโรคซึมเศร้า
0: อาการเริ่มต้นก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่เป็นตัวเองเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแย่หมดโลกมันเป็นสีเทาไปหมดอะครับ
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งเนี่ยจะมีปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่ว่าอายุเฉลี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ30-40ปีอันนี้จะเกิดบ่อยที่สุดเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นวัยที่ต้องดูแลวัยอื่น
0: ๆเรื่องงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการนะครับด้วยความเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยครับด้วยปัญหาส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นเราเป็นคนเก็บกดเราไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอยู่แล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราเก็บไว้มันออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกเรารับตรงนั้นไม่ได้จนรู้สึกมันพังทลายหมดเราไม่โอเคมากๆในจุดนึงแล้วรู้สึกว่าเรามีกรมสุขภาพจิตที่โทรไปถามครับเขาแนะนำว่าให้เราให้ไปหาหมอโดยด่วนเราก็เลยตัดสินใจไปหาครับ
1: วันนี้ที่คุณสมชายมาหาหมอเนี่ยนะคะก็คือหยุดยาไปตอนนั้นเนี่ยคืออาการดีขึ้น
0: ใช่ครับคือหลังจากทานยาไปมันคือเหมือนเราเป็นปกติเลย
1: ตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะทุกที
0: หลังจากทานยาครั้งแรกประมาณสัก3เดือนได้ครับ
1: ค่ะ
0: เราก็รู้สึกมันดีขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างมันกลับมาครับ
1: กลับมาเป็นปกติเลย
0: ใช่ครับด้วยความมั่นใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็เลยหยุดยาไปโดยตัวเอง
1: ยารักษาโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่ายาต้านเศร้านะคะยาทำให้อารมณ์ดีนะคะยาเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะในการปรับนะคะสมดุลของสารเคมีในสมองอันนี้คือหน้าที่หลักเลยนะคะ

0: ู้สึกที่มันเบื่อหน่ายนะคะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยคิดอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยครับผมก็มีความคิดมาหลายครั้งเหมือนแต่มันก็ยังดีตรงที่เรายังมีความคิดที่ว่าเหมือนโดยที่ว่าครอบครัวเรายังเข้าใจครับมันก็มีความคิดที่เรารู้สึกแคร์ครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่มีภาระอะไรต้องห่วงแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ต้องมาห่วงเราก็อาจจะเลือกตัดสินใจที่จะไปเองครับ
0: แต่หลังจากที่คุณได้เริ่มกินยาแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยถือว่าค่อยๆดีขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ครับมันก็สเตเบิลขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีคำพูดอะไรง่ายๆที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับใครเลยแต่มันเป็นตัวทริกเกอร์เราที่ทำให้รู้สึกแย่ครับคำพูดง่ายๆครับเหมือนคำว่าสู้ๆนะคนทั่วไปจะมองว่ามันก็เป็นคำที่เชียร์อัพเราให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเรารู้สึกพอเหมือนสู้ๆนะมันเหมือนการปล่อยให้เราไปสู้คนเดียวมากกว่ามันไม่ใช่การที่มาช่วยเราอะไรครับ
0: ต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะคะที่บอกในรายละเอียดตรงนี้กับหมอนะคะแล้วก็คิดว่าจริงคุณแล้วก็ครอบครัวโชคดีด้วยที่ว่าคุณได้นึกถึงพวกเขาแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้คุณได
1: ้
0: นะคะพยายามนึกหรือพยายามคิดถึงสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราในตอนนี้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นในบางรายเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาจนหายนะคะหมอก็อยากฝากนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้หมดหนทางถึงแม้ว่าอาการของโรคเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นความคิดในเชิงลบแต่ว่าเมื่อมาพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะจะพบว่าโรคนี้เนี่ยค่ะมีหนทางที่สดใสขึ้น
1: โรคนี้บางทีคนเราอาจจะไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากให้มองว่าการเป็นโรคซึมเศร้ามันคือโรคจิตชนิดนึงมันคือการป่วยชนิดนึงครับอยากให้ทุกคนไปหาหมอเพื่อมานั่งคุยกันเพื่อหาทางที่มันสามารถรักษาได้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปครับ

0: ปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: เหงื่อแตกแล้วเว้ย
2: ครับวันนี้หมอ
1: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

ัจจุบันนะคะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตามากมายจากที่ฟังคนอื่นมาจากที่แชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลวันนี้หมอจะขออนุญาตรวบรวมโรคของสุขภาพตาที่มักจะเข้าใจผิดกันเรามาดูกันนะคะว่ามีโรคอะไรกันบ้าง

ต้องบอกก่อนว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการทำลายของเส้นประสาทตานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากความดันตาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็คือเกิดจากพันธุกรรมได้ด้วยทีนี้การที่เราจะรักษาโรคต้อหินเนี่ยก็คือพยายามลดความดันตาให้มากที่สุดก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นหลักฐานข้อเดียวที่เชื่อว่าช่วยรักษาโรคต้อหินได้การนวดตาเนี่ยระหว่างที่เรานวดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความดันในลูกตาแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่การที่เราเพิ่มและลดความดันลูกตาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้การทำลายเส้นประสาทตามากขึ้นดังนั้นการอวดอ้างว่าการนวดตาสามารถรักษาต้อหินได้หมอคิดว่ายังไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจักษุของประเทศไทยยังไม่รับรองวิธีการนี้นะคะยังมีอีกความเชื่อหนึ่งนะคะที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกก็คือว่าตอนเด็กๆมีสายตาสั้นและโตขึ้นมีสายตายาวและจะทำให้มันสมดุลกันพอดีทำให้เกิดเป็นสายตาปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะการที่มีสายตาสั้นคือการมองไกลไม่ชัดแต่เวลามองใกล้เราจะมองเห็นชัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเวลาที่เรามองไกลเราก็ยังมองภาพไม่ชัดอยู่แต่ถ้าเราเป็นสายตาสั้นเราสามารถที่จะมองใกล้โดยไม่ต้องใช้แว่นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามีสายตาสั้นอยู่ถ้าเราจะต้องมองไกลเราควรจะต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้มองไกลชัดข้อดีของการใส่แว่นคือทำให้สายตาเราทำงานน้อยลงไม่ต้องเพ่งทำให้ไม่ปวดศีรษะและปวดเบ้าตาค่ะตอนนี้ก็มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยเราจะได้รับวิตามินเพียงพออยู่แล้วค่ะที่จะทำให้จอประสาทตามีความแข็งแรงปัจจุบันนะคะก็มีการขายสารอาหารมาในรูปแบบของอาหารเสริมอย่างเช่นน้ำพรุนสกัดเข้มข้นซึ่งในลูกพรุนเนี่ยก็จะมีพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E อยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าสารอาหารพวกนี้เราสามารถรับได้จากผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วแต่การที่เราทานน้ำพรุนสกัดเข้มข้นถ้าผสมน้ำตาลก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าจะทานวิตามินเพื่อที่จะเสริมให้จอประสาทตาแข็งแรงเนี่ยแนะนำให้ทานผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วค่ะในรายที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องทานวิตามินเสริมอย่างเช่นในรายที่มีจอประสาทตาเสื่อมแพทย์จะแนะนำเองว่าต้องทำยังไงค่ะคอนแทคเลนส์รายเดือนแปลว่าอายุการใช้งาน1เดือนแล้วต้องทิ้งหมายถึงว่าเราใส่เฉพาะตอนกลางวันนะคะกลางคืนตอนนอนเราต้องถอดแล้วก็ล้างจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาเราค่อยใส่ใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งวันทั้งคืนตลอด1เดือนค่ะวิธีการดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและใช้น้ำยาแช่ต้องใช้นิ้วถูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื่องจากว่าแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะสร้างไบโอฟิล์มเพื่อที่จะมาเคลือบคอนแทคเลนส์โดยที่น้ำยาแช่อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียออกไปได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อในที่กระจกตามากขึ้นค่ะเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ไปนานๆนะคะจะมีภาวะที่เรียกว่ากระจกตาขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถที่จะทะลุผ่านคอนแทคเลนส์เข้าไปเลี้ยงกระจกตาได้ภาวะนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วมีแผลเล็กๆเกิดที่ผิวกระจกตาซึ่งถ้าหากไม่มาพบแพทย์และไม่รักษามีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่จอประสาทตาได้ค่ะหมอแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ถ้าจะให้ปลอดภัยควรจะปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ขนาดและความคงของกระจกตาของตัวเองการที่ไปหาคอนแทคเลนส์ใส่เอบางทีเราคิดว่าเรามีความรู้แล้วแต่จริงๆความรู้ของเราอาจจะไม่ถูกต้องข้อดีของการปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ก็คือเราสามารถรู้ความคงของกระจกตาของเราได้ขนาดที่ถูกต้องมีปัญหาสุขภาพตาอย่าลืมมาพบจักษุแพทย์นะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะฮะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของ Rama Channel นะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเราเนี่ยพอทำครบปุ๊บเนี่ยนะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติด

0: ตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดหนึ่งนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
1: ต้องรีบเลยนะ
0: ต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
2: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
3: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
2: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
3: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ
2: ่คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ยอมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
0: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
4: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
0: คือเ

0: เราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
1: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
0: จำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
1: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
0: กำล
1: ัง
0: อ
1: ัปเดตเลย
0: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
1: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
0: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์อย่างนี้
1: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงจากมันจะลงปอดเยอะพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
0: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์
1: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาราซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
0: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
1: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
0: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
0: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
1: อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
0: ับแต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
1: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจคร
0: ับอย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะแล้วกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
1: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
0: ฮะอาจารย์ว่ามีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจครับในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบเอ้ามันฉีดปีละเข็มเหมือนอ้ามีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
0: ค่ะของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเราเห็นเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
1: อ๋อคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
0: ค
1: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันมันคล้ายกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก
0: ็
1: อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
0: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
1: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
0: ันติดยากกว่า
1: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู
0: ่
1: ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
0: ใช่
1: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
0: เราใส่หน้ากาก
1: นะ
0: ขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
1: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
0: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
1: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย
0: อ
1: ันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้ว ถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอดนะ
0: สมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราประชาพันธ์กันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด -19 มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
1: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้คนละแขนก
1: ัน ใช่ก็คือสักจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขนสองข้างนะครับ
0: เพราะว่าจะตอนฉีด
1: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
0: หรือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านได้ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่า มันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช
0: ่
1: อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัค

0: ซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดนฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลย
0: อาจารย์จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ยนะ
0: คืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่ค
0: ราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือ ซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธ
1: ุ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเคละ
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมุติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีโรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน3ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันคร
1: ับคุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับ จับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่ก็695เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์มะเมี่ยวครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
1: ไข้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
0: ์ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามาคือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่บอกว่าบอกว่าแบบตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: อันนี้เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันฮะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิดซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสาเนี่ยด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝ ฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นรถใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่ได้รับการฉีดนะครับคุณอรุณีส

สวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่า

0: ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอย่างนึงก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยขอให้ไปฉีดซะแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใครดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะ
1: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมี่ยวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
2: ีย
1: น
0: ใช่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ๆครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ I am ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคติดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมี

0: มีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: อืมนะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างงี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่าเออมันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นเราก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
2: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
2: ใช่ใช่ครับคือโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับนะครับขณะที่อีกท่านนึงเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
2: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เดือน
2: 6เดือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
1: น่าเดาว่าใช่ฮะ
2: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียง เพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะค่ะถ้าเกิดทำ

0: หมดแล้วแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการพันยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมานี่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อย
2: ๆจะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจจะอยู่ที่การป้องก
1: ัน ใช่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
2: ครับไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกณฑ์นภานะเป็นผู้หญิง
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
2: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันนัทธริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกัน
1: ครับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
2: ก็คือรอตุลาก็ได
1: ้65ใช่
2: หร
1: ือ
2: ว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
1: ใช่ใช่ครับ
2: นะครับ
0: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีค่ะใช่ไหมคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ๆอยาก
2: จะฉีดแล้วก็ขอซื้ออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: เมษา
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
2: ้เซตของ
1: เรา
2: ใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
2: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงจริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคน2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
2: พฤษภาพิจารณาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นพฤษภาพิจารณาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
0: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะ
2: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
1: คร
2: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
1: ก็
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
2: ใช่
0: ไหมคะอาจารย
1: ์ครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
2: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
1: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
2: ี
1: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช
0: ่
1: ๆตรงนี้มันจะเป็น
0: สําหรับเด็ก3ปีที่เป็นคําถามอ่ะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
2: ค่ะนะฮะอ๋อคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ATK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATKแต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
1: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที
2: ่
1: คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
2: ็
1: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
2: ้
1: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่แต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได
2: ้
1: ง
2: ่
1: ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ครับ
2: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
1: ใช่จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเวลาเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก
2: ็
1: คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
2: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตัวยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
1: ไม่ควรจะขึ้นครับ
2: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าเป็นโควิดนะฮะ
1: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
2: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าต้องกันแค่3สายพันธุ์นะคร
1: ับเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธ
2: ุ์
1: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกเนี่ยวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได
2: ้มีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
1: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
2: ครับครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
1: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
2: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
1: ้
2: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
1: 4
2: ได้เลย
1: ได้ครับ
2: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
1: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
2: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
1: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกําลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งนึงที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอคล้ายๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
2: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
1: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
2: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
1: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยสมมติจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซ
2: ี
1: โนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉ
2: ี
1: ดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
2: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตัง 8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ย
1: ก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
2: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจอ

0: ลองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาลงที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่าน
1: นะอยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
0: ันสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเราร
1: ับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย
2: ์ใช่
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าแล้วจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆถูกต้องครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าควรลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมา

0: หาเลี้ยงชีพใช่ไหมมันเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ครับ
0: คนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามา
1: โอ้
0: ใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วย ให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่รักใคร่ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอันหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงใช่ไหมอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับแต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
0: ้
1: นะ
0: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
1: อ
0: ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้อาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: ไปสะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอน

0: ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย
1: ์
0: นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือ บางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
0: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยดังยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่พูดกันใช่ไหม
0: ใช่ครับโอ้ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับอ
0: าจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างงี้ฮะมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้นะ ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณนั้น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
0: มีเงินนี้เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เป็นเงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีโอ้อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับท่าน
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไห
1: ม
0: ครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามันลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่อยู่เอง
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากจะบอกว่าเพราะคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ฮอกปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: นี่ก็เท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงก์จะปล่อยใ ให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ จ่าย
1: ที่คุณนั่นแหละ
0: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณแบบว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตอนเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: เอาทำงานได้ด้วยครับ
0: ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
0: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย์
0: ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูมันสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย์
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเค้าก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกต้องมาดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: หรือว่าคือ
0: ไ
1: ม่ว่าจะหนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify, Anchor, Blockdit

ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาเป็นพระเอกซีรีส์
1: wow.
0: แต่ว่าไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นซีรีส์เรื่องกินบำรุงครรภ์ผมหมอกฤษสกิทาเป็นสูตินรีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ดูแลคุณแม่ที่กำลังท้องหรือว่าตั้งใจว่ากำลังจะมีน้องก็จะมีเมนูต่างๆสำหรับคุณแม่ที่เตรียมพร้อมจะรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวถ้าอยากให้น้องแข็งแรงคุณแม่จะต้องแข็งแรงก่อนนะครับซึ่งจะต้องเตรียมตัวเนี่ยอย่างน้อย3 เดือนก่อนตั้งครรภ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมนูแรกที่เราจะไปดูกันคือซุปข้นผักรวม

0: ี้
1: เป็นไงบ้างครับเมนูแรกไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับซุปข้นผักรวมซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนสุพรรณอาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมสำหรับฝรั่งก็อาจจะเรียกว่าซุปข้นผักรวมอย่างนี้เป็นต้นเมนูแรกนะครับมีทั้งฟักทองบรอกโคลีถั่วแดงดอกกระหล่ำสำหรับ3เดือนแรกก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราก็จะเน้นผักผลไม้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แค่นี้คุณแม่ร่างกายก็จะแข็งแรงและพร้อมสำหรับการมีลูกน้อยที่แข็งแรงครับวันนี้เราได้รู้จักกับเมนูอาหารสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวสำหรับการจะตั้งครรภ์ยังเหลืออีก3ไตรมาสเลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับในรายการกินกับหมอครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เพราะว่า
0: คุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชู่หรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: กีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวย์โปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ

0: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
1: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
0: โอเคค่ะคุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายกันขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
0: ไกลโคเจนคืออะไรคร
1: ับ ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารเราต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
0: โอเคครับ
1: คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะแล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไปนั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
0: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบรโต้ทำเป็นเบรโต้มาโบกับข้าวส
1: ุกอันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปรตีน
0: ครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึงน้ำสต๊อกไก่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดลูทให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: เต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: ครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปรับครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ก็พอได้นะคะใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะก
0: ็
1: เดี๋ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะ

0: เติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาครับ
1: กำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวเงี้ยค่ะหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเป็นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่
0: ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลยใช่ใช่แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับอันนี้เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้าน
0: แล้วก็บีบครับคุณหมอ
1: รสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะคร
0: ับจากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก
1: ็
0: น่าจะเป็นพรีเวิร์กเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส
1: ่
0: วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้อาจจะไม่ใช่เมนูหนักนะครับ
1: เป็นแ
0: ซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับ
1: โอเค

0: ั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักโขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักโขมนะครับ
1: ผักโขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักโขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดนะครับต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างนะครับครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ในวีทีอาร์ครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ย
0: บาง
1: ทีก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบบนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: ียบร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
0: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
0: ่อยู่ฝั่งนอนค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายเยอะๆครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลออกมา
0: อันนี้กีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องออกกำลังกาย
0: ลดนิดนึง
1: ต้องออกกำลังกายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานไปละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่

0: ไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักแล้วเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
1: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีถามหาอยู
0: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
1: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้ว
0: ไ
1: ม่ผ่านผมเสียเสีย
0: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลย
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับคุณหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลยมันจะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับอาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็อุ๊ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้ามเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่น่าใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดูว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเอิ่ม
2: เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตกใจเลย
3: ผมตกใจจริง
2: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมบุ้ยครับ
3: โอ้เจอตัวจริงเลยแพทริกครับ
2: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
3: ไม่ใช่ครับผม
2: คุณชื่ออะไรนะครับ
3: แพทริกครับผม
2: again please
3: แพทริก
2: แพทริก
3: yes
0: Leo Ray
2: มันคืออะไรครับ
3: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผม

0: ไอ้เนี่ยนะครับ
1: ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้ครับผม
0: ไอรอนแมนทำตกไว้
1: ผมไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
0: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
0: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
0: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอเค
0: โอ้ยาวของอยู่ครบไหม
1: ครบดี
0: ดีมากไป
2: จะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไง
0: ฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้ฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
0: ไลฟ์แปลว่า
1: แสงสว่าง
0: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ครบเซตครับพี่บ๊วย
0: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไล
1: ท์ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลายสำหรับ
0: เร
1: ื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
0: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิตไลท
1: ์บอกได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
0: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
0: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร
1: ่นะครับแสนกว่าครับ
0: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
0: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
0: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
0: ์คุณไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: งั้นผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
0: เขาบอกว่าคนหัวโล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
0: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: 2นักกีฬา
1: ครับผม
0: 3เด็ก
1: ครับ
0: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
0: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี้เราจะนะครับ
0: ได้ไหมครับได้ไหมครับ
2: ต้องได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมครับ
2: ต้องได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับพี
0: ่ยังไม่ได
2: ้ได้ครับ
0: เด
2: ี๋ยวเราไปกันเลยพ
0: ี่
2: เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม
3: ไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วย
0: คือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
0: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
0: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
0: คุณหนุ่มนะครับ
1: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M1 นะครับคือมูฟการเคลื่อนที่นะครับ M2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M3 นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟแบบนี้เหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไป
1: ถูกต้องครับผม
0: เหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์
0: คือ motivate เหมือนกัน
1: motivate
0: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมาช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
0: ใช้เท้าไปแล้วครับ
1: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
0: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
1: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปึ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
0: มาแล้ว
1: ปึ้งนะครับแค่สิบ
0: พอ
1: นะครับ
0: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: กี่ครั้ง10ครั้ง
1: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
0: เหนื่อยครับ
1: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับ10พอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองครับผมโอเคครับพี่บวย
0: เฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะ
1: ผมก็กลับก่อนนะ
0: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นไหมครับ
1: ยีเข้าน้ำ
0: ครับสุดมากหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้ใช่ไหม
1: ซอยเท้าพี่
2: เฮ้ยเร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิปาดพิงเร็วขมวดเร็วเ
0: ดี๋
2: ยว
0: ไหนอ่ะ
2: เดี๋ยวดิเราหายเจอดิเร็วดิเร็วเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอปาดนะครับโยงโยงเร็วเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปสุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือ M ที่3ครับ motivation มาเร็วเยี่ยมที่สุด
0: เยี่ยมครับผม
2: ต่อเนื่องโอเคครับพี่กินไฟก่อนพี่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนักนักเฮ้ยเป็นไงครับ
0: เฮ้ยเหนื่อยวอร์มอัพนี่วอร์มอัพนี
2: ่นี่วอร์มอัพครับพ
0: ี่นี่โมติเวททำไมปากซีดครับ
1: ไม่ใช่คือใช้พลังนิดนึง
0: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬานักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
0: นักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
0: ก็ทำแบบนี
1: ้ได้ครับวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บวยสามารถแตะถึงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บวยไม่สามารถที่จะทำ แต่ไม่ถึงนะครับไฟดับไฟดับก่อนมิดซีมิดแล้วก็อีกอย่างนึงคือ average นะครับ reaction หมายถึงว่า
0: ค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
0: วัดมันจะวัดได้เลย
1: วัดได้เลยครับ
0: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอกว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
1: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชอัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยดูนะครับดูการพุชอัพวิทฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชอัพทั่วไป
0: นะครับพื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
1: 5 4 3 2ปุ๊บ
0: อ๋อไปซ้ายครับปุ๊บ
1: ต้องเร็วปุ๊บเอากี่อ่ะเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วๆกว่านี
0: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
1: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดตั้งไว้7นะครับ reaction time 4 0.17 จุดพี่แบ่งกับผมก็ได
0: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
1: วัดให้เรา
0: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
1: ได้ด้วย
0: เราจะรู้ว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
1: ถูกต้องครับลงเกรงท้องเกรงก้นทางนี้ครับลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นั่นนี่นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับ coordination สัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้เรื่องต่อเรื่องครับสู้มาลงให้สุดแก่งกันท้องรอต่อเยี่ยมครับ
4: เมื่อกี้ได้15ครั้ง
1: 15ครั้งมิดไหมครับ
4: ได้ม
1: ิดอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ไว้
0: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
1: ได้
0: แต่ละประเภทก็ได้ด้วย
1: ได้ด้วย
5: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
0: ที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมด
1: เลยครับ
0: มันดีไซน์โอ้โหเจ๋งมากเลยเพราะงั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอล
1: นะครับ
0: ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับผมสาม
0: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: สามเอ็มเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อ่ะเริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
1: โยน
0: มาซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเคโยนปุ๊บพอไฟ
1: ขึ้นนะครับ
0: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้อง มากด
1: ปุ๊บ
0: แล้วก็จ่ายคืน
1: ปุ๊บ
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง
1: 10ครั้ง
0: โอเค
1: ดูนะครับ
0: มาครับ
1: ด้านนู้นครับบิด
0: โอ้ย
1: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วรับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดงซีเกมส์นะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงรุ่นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงสองมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
5: โอเคครับ
1: เร็วโอเคครับผม
0: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
5: มิด7มิด3ครับผม
0: อ๋อถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
1: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะฝ
0: ึ
1: กการนะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
0: ส่งปุ๊บ
1: แตะปุ้งปุ๊บ
0: อ๋อถ้าไปดังก็ไป
1: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปึ้งนะครับส่งปึ้งแต่นะครับโอ้แต่นะครับ
0: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
1: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับจ
0: ังหว
1: ะ
0: เหมือนลูก
1: นะครับลูกหยอดต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
0: ได้เหมือนก
1: ันได้เหมือนกันครับ
0: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับ
6: ค่ะ
0: ต้องถามน้องเพราะว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
6: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ63ค่ะ
0: ว้าว
6: อายุงามนะคะวัยงาม
0: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
6: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดา อยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
0: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกันน่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลท์มาก่อนไหมครับ
6: ไม่เคยรู้จัก
0: ไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
1: ในการใช้ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้
0: อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยว

0: นำให
1: ้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
0: แกนลำตัว
1: แกนกลางลำตัวนะคร
0: ับ ได้แกนลำตัวนะครับ
1: นะครับดูนะฮะ
0: ในการที่จะพัฒนาขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
1: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
0: ครับผม
1: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บด
0: ู
1: ป
0: ึ๊บ
1: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับกับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
2: แกนกลางเหรอ
1: ขอเข่าตั้งฉากนะครับ4 3 2
0: เริ่ม
1: ครับ
2: เริ่ม
1: ตกใจตกใจนั่นแหละครับเร็วนู่นเลยฮะน่ะเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเดี๋ยวถึงนู่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
0: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
1: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะฮะต้องกางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
0: ผลเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
0: เจ๋งว่าพี่พัดเน
2: ี่ย
0: โอเคถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
1: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
2: ชิด
1: ขึ้นนะครับแกนกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้วเกร็งนะฮะ
0: กางขา
1: เราก
0: างขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
1: ถูกต้องครับผม
0: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
2: ก็ลองดู
0: ยากขึ้นทำไงครับ
1: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
0: เดี๋ยวพี่ก็ยื่นก่อน
1: เดี๋ยวยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
0: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
1: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
0: ลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
1: ใช่ครับ
0: บอร์ดใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องทรงตัวพอสมควร
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวคุณแพทย์สิทธิ์ครับไปด
1: ูในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
0: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
1: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
0: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
1: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่าที่หนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
0: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
1: นะฮะ
0: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
1: ก็ยากดูจังหวะแปะ
0: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
1: ขึ้นเรื่อย
0: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
1: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิ้วไปคือถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
0: โอเคขอบคุณครับคุณพัชชิครับ
1: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
0: พี่พัชเป็นไงครับ
1: ผมว่าพี่พัชทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
2: ้โอเคใกล้ไหม
1: เห็นไหมเห็นลงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับท่าทางเบื้องต้นนะครับ
0: ส่งตัว
1: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
0: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
1: เป็นที่
2: สั่น
1: ไม่ใช
2: ่คร ับ
1: พี่เจ้าเออพี่เจ้าครับพี่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เจ้าพี่โทษทีนะครับพี
0: ่สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
1: ถูกต้องครับ
0: แรงมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องครับ4 3 2เริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
0: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
1: ับเซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเรามีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับทั้งด้านหลังก้นด้วยดูนะเยี่ยมครับดึงเกรงเยี่ยมครับยืดหลบขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
0: เยี่ยมเลย
1: โอเคครับ
0: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์ว่าผมชอบพี่พัฒน์มากอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่น
2: สนุกค่ะ
0: มันสนุกใช่ไหม
2: ท้าทาย
0: มอเตอร์เวทไง
2: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
1: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
2: สั่นสู้ค่ะ
0: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องครับพี่บอย
0: ก่อนพี่พัชจะไปพี่พัชจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
1: ครับผม
0: ผมร้อนเลยครับพี่พัชจะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
2: กำลังหาเสาอยู่
0: เราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
1: ครับผม
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมาเฮ้ยเปิดตัวน้องภูมิน้องภูมิครับ

0: ชน้ำภูม
1: ินะครับผม
0: ชายน้ำภูมิใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ได้ทำตัวให้ลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันรุษหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
0: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
1: ี้เซตไว้ข้างบนนะคร
0: ับฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
1: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดactivate ทำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
0: โอเคเดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางของฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันร่วมกันนะครับจังหวะรับนะครับปึ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
0: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
1: ้ได้ครับ
0: อ
1: ิ
0: สระเลยฟรีฟอร์มเลย
1: ครับผม
0: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
1: เตรียม
0: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู
1: ่ครับผมกันสู้ๆครับ
0: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
2: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
0: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
1: แสบตาโอเค
0: กันครับเข้าใจมาก
1: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องการ
0: เรียบร้อยเสร็จของน้องการนะครับ30วิได้ทั้งหมด
3: 9
0: ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
3: average ก็1วินาที
1: ประมาณ10มิตรได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกมนะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
2: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฝึกได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
1: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บ๊วยนี่เลยครับผม
0: นี่คือ
1: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
0: า
1: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
4: มือของเราน
1: ะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
0: ันได้ 3M เหมือนก
1: ั
0: น
1: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
0: ก็คือตัวนี้
1: นะครับผม
0: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราก็ต้องรอ
1: ร
0: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
1: ครับผม
0: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
1: ครับผม
0: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
1: ับจำนวนครั้งได้
0: นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: 30วินาทีได้เท่าไหร
1: ่ได้คร
0: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
4: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
0: ที่นี่ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
1: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
0: ทำได้อีก
1: นะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
0: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ย
1: ร
0: ีแอคชั่นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
1: ค
0: นที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
1: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปั้งนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
0: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงมันก็ไปได้อีก
1: เออไปอีก
0: เออมันก็เป็นเกมได้อีก
4: เป็นเกมได
0: ้คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
1: ้ขอโทษทีครับสุขภาพ
0: ซึ่งวันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไมค์อ่ะ
4: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุกสามกษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

เมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 เซนติเมตรแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตา

0: และการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควรอาการของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ 1. ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาข้อ 2. พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคตากระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดตากระจกทุกคนในปัจจุบันประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ 60,000 คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีอาการตามัวจากต้อกระจกได้ถึง 50% ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอยด์พร่ำเพรื่อก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยอดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้นและข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ 1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ 2. ถ้ามีกรรมพันธุ์คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: การแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่กลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ยก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เผยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผยไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆแล้วครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ี
0: ้อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม1ถึง6นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยมั้ย
2: เกือบ100คน
0: เกือบ100คน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่มั้ยครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่ๆๆเด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป
2: .3
0: ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละป.จะลงมาเล่นมากน้อย
0: เพ
2: ราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก็
0: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อมั้ยดื้อเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่มั้ยคะ
0: คุณครูครับดื้อมั้ย
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงมั้ยครับ
3: จริ
0: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหาให้กับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรอคุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็กอ่ะ
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนอ่ะวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเรา
0: ก็เป็นตัวเรา
2: จะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบังผืดเพราะเคยให้หมอดูเพราะหมอกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบหิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆได้
2: โดยที่ไม่หมุดหงิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่า
2: แ
1: ปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่าทางสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณไปคำแรกเลยที่จริงคิวตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีคำพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี
2: เป็นวิจัย
1: อีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
2: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
1: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
2: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่าการแบ่งเวล
1: า
2: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
1: ี่แหละปัญหาสำคัญเลย
2: บางคน
1: นะครับผมเพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
2: ใช
1: ่แต่คุณครูก็บอกว่าม
2: ีเวรด้วย
1: มีเวรด้วย
2: ดูเวรทานข้าว
1: คาบบางทีต่อกันด้วย
2: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วคาบต่อไปสอนต
1: ่อ
2: กินแบบดีพาจะจุกด้วยค่ะรีบๆๆๆๆอัน
1: นี้อาจจะเป็นปัญหานึง
2: ด้วย
1: เรื่องสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
2: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
1: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงมั้ยเจ็บคอหรือมีสุขภาพเร
2: ื่อง
1: มีมั้ยครูครับ
2: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
1: ็
2: คือเรื่องของเจ็บคอ
1: เป็นไรครับครูครับ
2: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
1: ก็คือต้องใช้ตลอด
2: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะงั้นวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
1: เยอะ
2: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นก็ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่

0: ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
1: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
0: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีและต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
0: อ๋อได้ค่ะอีเมล
1: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
0: ็แอดค่ะ
1: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต่อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
3: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็เป็นหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมาคุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพักอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คุณครูก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างเดินเข้าไปหานักเรียนเดินหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อย
1: ผมไม่ค่อยโดนฮะคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครู

0: ตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเงี้ยการใช้ข้อมงข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรเงี้ยไหมครับคุณหมอครับ
1: เป็นครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว่
0: า
1: การจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้ว
1: ค่ะ
0: อ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศที่อาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
1: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
0: ครับ
1: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
0: ก็จะช่วยได
1: ้ช่วยได
0: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
1: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
0: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
1: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
1: ้ค่ะ
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
1: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
0: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
2: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนาน 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลากำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆเหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเอง

อย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่สองออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่สามก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นแล้วเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน 4-6 เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ 4-6 เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันนี้1ก็คือเน้นในเรื่องของตัวหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปวิ่งนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่พัฒนาเรื่องของตัวหัวใจได้ละประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นคราวนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่1ก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แกลำตัวหน้าท้องต้องใช้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ 12-15 ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่ 12-15 ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ 40-50 ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับโดยปกติเราก็คงต้องทานตามหลัก5หมู่นะครับแต่มันอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะทานข้าวปกติหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยว

เดี๋ยวทานขนมปังอะไรต่างๆเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่ให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อก็ควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีแล้วอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทำให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสำหรับแหล่งโปรตีนนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทำไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัมอีกแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับแต่เราอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่หวานงั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจจะต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการคบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิ้ลก็จะมีทั้งแอปเปิ้ลเขียวและแอปเปิ้ลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิ้ลแดงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิ้ลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขาก็นอนสักพักเขาก็ตื่นละนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราวสุขภาพเนี่ยคุยกันได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่ามีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งเรามาทวนความจำกันก็ได้วันนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ G6PD นะครับงงไหมฮะผมก็งงเหมือนกันG6PD หลายคนบอกว่าชื่อมันคุ้นๆแต่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ G6PD รายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้ครับแคนเลยเชิญคุณหมอท่านนี้มาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะฮะคิดถึงมากเลยไม่เจอนานมากแล้วขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับอาจารย์มะเหมี่ยวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: นี่ก็นั่งคุยกันว่า
1: เจอกันนานจริง
0: ๆน่าจะนานเกินแบบว่า 6-7 เดือน
1: ใช่มั้ยคะ
0: ขึ้นไปเจอกันแต่ในโซเชียลมีเดีย
1: ถูกยังติดตามว่าคุณแคนงานแบบรัดตัวเหลือเกิน
0: ใช่ช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะ
1: ใช้ตังค์เยอะก็เลยต้องหางาน
0: มีครอบครัวจะทำบ้านแต่งงานเลยต้องหาอะไรนะครับ
1: เตรียมพร้อมมีลูกน้อย
0: ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีนี่จะมาปรึกษาอาจารย์มะเหมียวก่อนเลย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: วันนี้เมื่อกี้แคนเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ G6PD อ่ะครับG6PD เนี่ยเป็นสิ่งที่มันคือส่วนไหนของโลกใบนี้คะอาจารย
1: ์มันคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อ G6PD ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงค่ะมันจะคอยปกป้องไม่ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงเจอเหมือนสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้ามันเจอแล้วมันมีเอนไซม์ตัวเนี้ย G6PD มันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงยังแข็งแรงอยู่ไม่แตกง่ายแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาเจออะไรมากระตุ้นนิดนิดหน่อยๆก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็จะซีดได
0: ้ก็คือ G6PD ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง
1: ใช่ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นค่ะ
0: เปรียบเสมือนการที่เราถนอมไข่แดงเหมือนกับเวลางานเริ่มงงแล้วใช่ไห
1: มเริ่มแล้วเราจะมีมุกจากคุณแขกที่ลืมไปแล้ว
0: ล่าสุดเนี่ยผมแบบได้กินอาหารชนิดหนึ่งอาจารย
1: ์
0: มันชื่อว่าไข่ครอบอาจารย์รู้จักปะ
1: อุ้ยไม่รู้จักเลยค่ะ
0: ไข่ครอบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภาคใต้เนี่ยเขาใช้ไข่ขาวเนี่ยภูมิปัญญาใช้ไข่ขาวในการแบบไปเคลือบพวกแหในการจับปล
1: า
0: เพื่อให้มันแบบว่ามันแข็งแรงซึ่งตัวนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแต่มันเหลือไข่แดงเยอ
1: ะ
0: เขาก็เลยเอาไข่แดงมาถนอมอาหารนะครับโดยการที่เอาไข่แดงไปใส่ในไข่ขาวแล้วก็หยอดเกลือลงไปเพื่อให้ไข่แดงมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็แบบเจาะตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำเกลือเนี่ยก็เหมือนกับ G6PD ว่าเขาใช่
1: คือให้ไข่แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
0: ประมาณนี้ป่ะ
1: ประมาณนั้นก็ได
0: ้มันมาเปรียบเทียบได้ไงก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเหรอคะ
0: มันก็จะมีความเค็มอ่อนๆไม่เท่าไข่เค
1: ็
0: มแต่ก็จะกินง่ายกินเล่นได้นะครับเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและโปรตีนประมาณนั้น
1: โอเค
0: เปล่าเพิ่งกินมาก็เลยโยงมากับเรื่องนี้พอดี
1: ใช่ก็ประมาณนั้นก็คือทำให้มันแข็งแรงไม่ให้มันแตกไม่ให้ถูกทำลาย
0: มีในเด็กและผู้ใหญ่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เจอได้ตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับ
1: แล้วมันก็เนื่องจากเป็นพันธุกรรมก็คือเจอจนโตถ้าเด็กคนนั้นเจอก็คือเป็นจนโตตลอดชีวิตไป
0: ก็คือถ้าเกิดคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีครบอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นอะไรแต่หมายถึงว่าคนที่มีภาวะผิดปกติก็คือเฉพาะตัวเนี่ย G6PD เนี่ย
1: ค่ะ
0: เยอะไหมครับอาจารย์
1: ก็คือในผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ก็คือมันผ่านยีนโครโมโซม X
0: ครับ
1: ซึ่งโครโมโซม X เป็นโครโมโซมเพศหญิง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเพศหญิงก็จะมี XX ใช่ไหมคะก็คือถ้าคุณแม่เป็นพาหะนำโรคคุณแม่ก็จะเอา X ที่เป็นพาหะเนี่ยส่งให้ลูกชายซึ่งลูกชายก็คือ XY เพราะฉะนั้นถ้ามี X ที่ผิดปกติตัวเดียวผู้ชายก็จะเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นพาหะทีนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคในเมืองไทยก็คือประมาณสัก 12-15% เจอในผู้ชาย
0: ก็ค่อนข้างเยอะนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: พอขึ้นเกิน 10% ผมรู้สึกว่าก็น่ากลัวแล้วเหมือนก
1: ันใช่ก็คือ10คนมีอย่างน้อยต้อง1คนที่เป็นแล้วก็ในผู้หญิงก็คือประมาณ 2% ได้ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราเจาะเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เรามีคุณหมอเด็กมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: เริ่มต้นปูพื้นฐานกันก่อนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆมีลูกกันหลายคนละ แล้วเขาก็จะมีความกังวลคือลูกแค่ร้องแอะเดียวอะมันกังวลไปได้ทุกอย่างว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาถามเนี่ยน้องไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับอาการหรือว่าสัญญาณใดบ้างของเด็กอ่อนหรือทารกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติเรื่องของสุขภาพที่พ่อแม่ต้องแบบกังวลละ
1: ใช่ก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือมักจะต่ำกว่าขวบปีแรกที่ยังพูดไม่ได้ว่าเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ซึ่งถามว่าในเด็กเล็กๆอ่ะร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าผิดปกติเสมอคือเขาอาจจะต้องการของง่ายๆอย่างเช่นหิวนม อากาศร้อนไปเขาก็ไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยเรากลัวลูกคลอดมาเพิ่งคลอด1เดือนกลัวลูกหนาวอยู่ในห้องแอร์ห่มซะแบบเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือ
0: ก็แบบพันตัวไปเลย
1: ใช่แล้วในเด็กเล็กๆเนี่ยในร่างกายเขาจะปรับอุณหภูมิให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาร้อนหรือหนาวเขาก็จะร้องไห
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งเขาเปียกอุจจาระปัสสาวะเขาก็บอกไม่ได้ว่าแพมเพิร์สแฉะแล้วนะแม่เปลี่ยนหน่อยเขาก็จะแสดงในกรณีร้องไห้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กเล็กๆร้องไห้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาก่อนว่าอากาศโอเคไม่ได้มีเหงื่อเยอะไม่ได้ดูหนาวไปแพมเพิร์สแห้งดีกินนมก็เพิ่งกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดเราจัดการทุกอย่างแล้วเด็กหายร้องแสดงว่าจบเราหาสาเหตุเจอแต่ถ้าเกิดร้องไปเรื่อยแล้วก็ดูไม่สุขสบายหลับไม่ได้ไม่ยอมกินนมพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของความผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งถามว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เรากลัวก็คือพวกโรคติดเชื้อต่างๆ
0: ใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยร้องเนี่ยปกติอยู่แล้ว
1: ค่ะถูกต้อง
0: ดูอย่างที่อาจารย์บอกก็คื

0: คือรอบข้างมีอะไรผิดปกติไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดจัดการครบแล้วยังร้องอยู
1: ่ค่ะ
0: อันเนี้ยน่าสงสัยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคในช่วงวัยแรกเกิดถึง1ปีมีพัฒนาการด้านไหนบ้างครับที่อาจารย์อยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกต
1: ค่ะก็คือโดยปกติพัฒนาการในเด็กส่วนใหญ่เราจะต้องแบ่ง4ด้านเราจะไม่ได้บอกว่าด้านไหนสำคัญกว่าด้านไหนเพราะว่าในเด็กคนคนหนึ่งอ่ะจะต้องมี4ด้านให้ครบ4ด้านในที่นี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่
1: อย่างเช่นการเดิน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
1: ขาใช่ขาแข็งแรงคลานซึ่งส่วนใหญ่คลานเด็กก็จะเริ่มคลาน6เดือน9เดือนเริ่มบางคนเกาะยืนขวบหนึ่งก็จะเริ่มเดินได้ถ้าดูช้าเกินวัยก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ผิดปกติอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการด้านแรกพัฒนาการที่ด้านที่สองก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะคุณแคนก็คือเรื่องของการหยิบจับก็คือคุณแคนลองทายว่าเด็กปกติสมมติเด็กหลักเดือน2เดือน3เดือนเขาก็จะเหมือนคว้าของ4เดือนเริ่มคว้าของแต่เด็กจะเริ่มใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กได้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะ
1: ก็คือไม่ได้จับแบบไม่ใช่ทายค่ะ
0: ผมว่าน่าจะประมาณขวบครึ่ง
1: โอ้
0: ก็ไปมั้ย
1: คือขวบครึ่งอ่ะต้องทําให้ได้แล้ว
0: แต่ที่ต้องได้แล้ว
1: แต่ที่เริ่มใช้นิ้วได้ก็คือ9เดือน
0: 9เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเราเห็นเด็กอ่ะเขาจะแบบอย่างงี้อย่างง
1: ี้
0: แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าใช้นิ้วได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ9เดือนก็ได้แล้ว
1: ถูกต้องเริ่มใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบของชิ้นเล็กแล้วพอขวบนึงเนี่ยก็จะเริ่มต้องจับช้อนเข้าปากอันนี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าพอหลังจากนั้นพอหยิบช้อนเข้าปากได้สเต็ปถัดไปก็คือการหยิบดินสอมาเขียนเส้นยุ่งๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กถัดไปก็คือพัฒนาการเรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน
0: ตั้งแต่ตอนแบบก่อนหนึ่งขวบเลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะดูว่าเขาต้องมีการกลัวคนแปลกหน้าคือภาวะปกติในเด็กส่วนใหญ่ก็คือ7เดือนเริ่มแบบพอคนแปลกหน้าจะมาอุ้มก็จะเริ่มแอะจากเดิมที่แบบหลัก1เดือนน่ะใครมาอุ้มเขาก็ไม่สนใจ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็แล้วก็ขวบนึงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์บ๊ายบายสวัสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือกล้ามสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วก็สังคมสุดท้ายก็คือภาษาก็คือปกติเริ่มพูดคำแรก
0: ครับ
1: พ่อแม่เนี่ยอายุขวบ1
0: หนึ่งขวบต้องได้แล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะต้องได้เป็นคำเดี่ยวที่ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆของพัฒนาการของเด็กตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าคำถามบอกว่าพัฒนาการด้านไหนสำคัญสุดจริงๆในการพัฒนาของเด็กคนนึงมันควรจะมีครบทั้ง4ด้าน
0: 4ด้านนี่ก็ละเอียดเหมือนกันเนาะ
1: ละเอียด
0: ก็ต้องพ่อแม่ต้องสังเกตดูดีๆ
1: ต้องสังเกตแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะปกติในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราจะนัดกับหมอเด็กเพื่อมาฉีดวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนเราไม่ได้ฉีดอย่างเดียวเราต้องประเมินพัฒนาการ4ด้านนี้ด้วยคุณหมอก็จะประเมินเป็นระยะอยู่แล้วถ้าเกิดอันไหนดูช้าดูผิดปกติคุณหมอก็จะเริ่มให้กระตุ้นพัฒนาการด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนึง
0: คราวนี้อยากรู้เลยครับว่าเท่าที่อาจารย์เคยทราบมาเนี่ยเด็กที่สามารถเดินได้เร็วสุดเนี่ยประมาณแบบกี่เดือนนะฮะ
1: ที่เคยเห็นคือ9เดือน
0: 9เดือนเร็วสุดแล้ว
1: ใช
0: ่6เดือนยังไม่สามารถจริง
1: ไม่สามารถยังไม่
0: กล้ามเนื้อยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ใช่ค่ะ6เดือนเพิ่งนั่งเองค่ะใช่อ
0: ันนี้แอบสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วการที่เราจะรู้ว่าเด็กคนนั้นพูดหรือไม่พูดนะครับอาจารย์เราจะรู้ว่าเพราะว่าผมจะเจอผู้พิการหลายคนที่เป็นผู้พิการทางการคำพูดก็พูดไม่ได้เหล่านี้ครับเราจะทราบตั้งแต่ตอนไหนครับหรือว่าเราสามารถเกิดมาเราตรวจได้เลย
1: ก็คือส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องการพูดก็มักจะมีปัญหาการได้ยิน
0: มาคู่กัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลรามาเด็กที่เกิดที่รามาทุกคนเราจะตรวจการได้ยินตั้งแต่เกิด
0: เป็นยังไงอาจารย
1: ์มันจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเทสโดยที่ทางแผนกหูคอจมูกเนี่ยจะเป็นคนเทสให้เราซึ่งมันก็จะในเครื่องนี้มันก็จะเหมือนแปลผลได้เลยว่าอันเนี้ยดูผิดปกติซึ่งผิดปกติจะต้องมีการติดตามแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะตรวจตั้งแต่แรกเกิด1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินพัฒนาการภาษาค่ะคุณแคนก็คือถ้าปกติที่หมอบอกว่า1ขวบพูดคำเดียวชัดแต่ว่าปกติ9เดือนอ่ะจะพูดคำที่เป็นป้าป้ามาอย่างเงี้ยปอปลาปอมอม้าได้ซึ่งถ้าเกิดปกติพอขวบหนึ่งสมมุติถ้าคนยังเด็กยังพูดคำเดียวไม่ได้เราอาจจะรอถึงขวบ3เดือนนัดมาถ้าขวบ3เดือนก็ยังไม่มีพัฒนาการด้านภาษาเลยเราอาจจะต้องมีการประเมินแล้วว่าอันเนี้ยได้ยินปกติไหมแล้วก็อาจจะต้องส่งนักฝึกพูดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ไม่พูดหรือพูดช้าส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้เรื่องของการได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจ
0: อ
1: ก็คือหน้าจอนี่สำคัญมากนะคะก็คือถ้าเด็กที่ยังพูดไม่ได้เราแนะนำว่างดหน้าจอไปเลย
0: มันเหมือนขาด

0: ขาดสกิลในการเข้าสังคม
1: ใช่ก็คือเป็นฟังอย่างเดียวไม่ได้เอ็กซ์เพรสคำพูดออกไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังพูดไม่ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งดูหน้าจอดีกว่
0: าขอบคุณมากครับคุณผู้ชมลืมเรื่อง GCPD ไปยังฮะ
1: ลืมแล้วอ่ะหมอลืมแล้วตะกี้เราพูดกันด้วยเหรอคะ
0: เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนี้นะฮะวันนี้มีข่าวที่ทีมงานเตรียมพอสมควรนะครับติดตามเลยครับในช่วงหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกนะครับครม.ไฟเขียว3โรคเป็นคนจำพวก2ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับครม.นะครับเห็นชอบ3โรคก็คือโรคตุ่มน้ำพองนะครับโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและโรคเอ็มไซน์บนเม็ดเลือดแดงเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2ในการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับหากมีทหารเพียงพอแล้วจำนวน3กลุ่มโรคนะครับอันแรกคือกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง2โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและ3เนี่ยแหละครับที่เราจะคุยกันก็คือโรคของเอ็นไซม์บนเม็ดเลือดแดงชนิด GCPD นะครับกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่2นะครับจากการตรวจเลือกที่ผ่านมาครับตรวจลักษณะอาการของกลุ่ม3โรคไว้ข้างต้นซึ่งปรากฏตามร่างกายหรือภายในร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคและยังคงแสดงอาการของโรคทางร่างกายได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่1แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพซึ่งเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2แต่ปัจจุบันครับยังกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่1ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางกระทรวงกลาโหมซึ่งประเด็นสำคัญไม่อยู่ตรงนี้หรอกประเด็นสำคัญเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็ดูคนที่แน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าใครที่พิการไม่ได้ใช่ไหมครับใครที่อ้วนเกินไปไม่ได้แต่ว่า3โรคนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยวันนี้เราจะเจาะไปที่โรคที่3ก็คือ GCPD คืออะไรและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วนิดนึงย้ำอีกครั้งนึงก็ได้ครับอาจารย์ GCPD
1: ก็คือมันGCPD เป็นเอนไซม์ตัวนึงที่สำคัญสำหรับเม็ดเลือดแดงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแข็งแรงไม่แตกง่ายคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้บนเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเลือดแดงเจอปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยาบางอย่างการติดเชื้อหรืออาหารบางชนิดก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเวลาเม็ดเลือดแดงแตกอาการจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคนในกลุ่มนี้นะคะจริงๆอาการเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุณแคนก็คือเด็กแรกเกิดจะมีอาการเหลืองแล้วก็ซีดตั้งแต่แรกเก
0: ิ
1: ด
0: เม็ดเลือดแดงแตกก็เหลืองอาจารย
1: ์เพราะว่าในเม็ดเลือดแดงจะมีสารเหลืองชนิดหนึ่งก็คือเป็นบิลิรูบินซึ่งมันก็จะทำให้ดูเหลืองขึ้นซีดฉี่สีเข้มซึ่งในกลุ่มนี้เด็กก็จะมีประวัติเหมือนต้องได้รับการส่องไฟรักษาตั้งแต่แรกเกิด
0: ส่องไฟเหรอ
1: ส่องไฟค่ะก็คือพูดแล้วเหมือนดูแบบน่ากลัวจริงๆก็คือเหมือนเป็นไฟนีออนแต่เป็นไฟพิเศษนะคะเปิดแล้วก็ส่องกับตัวเด็ก
0: ให้คุณผู้ชมคิดภาพตามก็คือเด็กเล็กๆนอนอยู่ในที่นอนตรง
1: ในคลิป
0: นะแล้วก็ส่องไฟลงไปแล้วไฟตัวนี้มันทำไมครับ
1: มันจะช่วยให้เม็ดเลือดแดงช่วยให้สารเหลืองเหลืองลดลง
0: ครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะปกติเมื่อก่อนผมเคยเห็นเด็กที่เหลืองเนี่ยจะเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับอันนั้นก็จะเหลืองอีกแบบนึง
1: ใช่ค่ะถ้าเหลืองแบบตับจะส่องไฟจะไม่ช่วย
0: โอเคแต่นี้เหลืองแบบเม็ดเลือดแดง
1: เม็ดเลือดแดงแตกอันนี้จะช่วยทำให้หายเหลืองได
0: ้ครับคำว่าเอนไซม์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยมากเอนไซม์มันหน้าตาไงใช
1: ่คิดง่ายๆเหมือนโปรตีน
0: เหมือนโปรตีน
1: ใช่เหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งแต่ว่าทำหน้าที่พิเศษกว่าโปรตีนค่ะ
0: คราวนี้ความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับ GCPD มันแบ่งระดับได้ประมาณไหนบ้างครับ
1: ค่ะก็คือความรุนแรงเนี่ยบางคนก็คือตอนเด็กๆไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็น
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีอาการตั้งแต่แรกเกิดบางคนไม่รู้เลยจนกระทั่งตอนโตแล้วไปได้รับอาหารบางอย่างแล้วอยู่ๆก็ซีดลงดูเหลืองขึ้นฉี่เป็นสีโคกเป็นสีน้ำล้างเนื้ออ
0: ัน
1: นี้แล้วก็คือเพิ่งมาวินิจฉัยที่โรงพยาบาลตอนโตก็มีเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้น GCPD เนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับเด็กละ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับบางคนไม่ได้แสดงอาการตอนเด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตอนโตก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: อ้าวแล้วอย่างนี้โตหรือเด็กรุนแรงกว่ากันนะฮะ
1: หมายถึงว่าเป็นโรคนี้ถ้าเราไม่ได้รับปัจจัยกระตุ้นภายนอกจะแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเลย
0: โอเค
1: ใช่แต่ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นยาอาหารการติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอาการของโรค
0: ครับGCPD เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมครับสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ไหม
1: สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ในตัวโครโมโซม X เพราะฉะนั้นถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้ชายมีโอกาสเป็นโรค 50% แต่ถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้หญิงจะเป็น XX ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นพาหะ 50%
0: ผู้หญิงเป็นพาหะมากกว่า
1: ผู้ชายเป็นโรค 50% แต่ผู้หญิงเป็นแค่พาหะหมายความว่า มียีนที่ผิดปกติแต่ไม่มีอาการเลย
0: โอเคเมื่อกี้ตอนแรกที่อาจารย์ถามถึงอาการนะครับอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กอาจจะตัวเหลืองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย
1: หมายถึงว่าถ้าเด็กเหลืองแล้วไม่ได้รักษา
0: ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีปัญหาเรื่องกับเอนไซม์นี้แล้วเราไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าการขาดเอนไซม์เนี้ยมันรักษาไม่ได้นะคะคุณแขนหมายถึงว่าเขาก็จะขาดเอนไซม์เนี้ยไปตลอดชีวิต
0: ครับ
1: แต่การรักษาเราจะรักษาตอนที่เขามีเม็ดเลือดแดงแตกก็คือเวลาเม็ดเลือดแดงแตกสิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าในผู้ใหญ่เด็กโตก็คือเม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆ
0: เป็นอะไร
1: ก็จะซีดลงนอกจากซีดฉี่ก็จะมีเลือดปนก็คือเป็นสีเข้มม
0: ี
1: เป็นสีน้ำโคกและสุดท้ายจะไตวาย
0: ออกมานำไปสู่ไตวายได
1: ้ใช่ค่ะจะสามารถไตวายได้จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาอาการพวกนี้เราก็คือจะต้องให้คนไข้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเยอะๆเพื่อช่วยขับให้ไตเนี่ยทำงานได้ปกติ
0: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคอาการของโรคก็คือสมมติถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมาแล้วไม่เลือดแตกจริงๆเนี่ย worst case คือมันนำไปสู่ไตวายได้
1: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคคราวนี้การถ่ายทอดเนี่ยบางครั้งที่เป็นผู้หญิงก็ไม่แสดงอาการเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่มีพาหะนี
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดสมมติภรรยามีพาหะมาเนี่ยแล้วลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสขนาดไหนนะจ๊ะ
1: ก็คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนตะกี้คุณแคนบอกว่าถ้าผม
0: ไม่มีเลย
1: ไม่ได้เป็นพาหะผู้ชายจะไม่มีเป็นพาหะผู้ชายต้องเป็นโรคเท่านั้น
0: อ๋อเหรอโอเคโอเค
1: เพราะว่าผู้ชายมียีน XY
0: โอเค
1: ถ้าผู้ชายได้ยีน X ที่ผิดปกติของแม่มาผู้ชายต้องเป็นโรคผู้ชายไม่มีสิทธิ์เป็นพาหะจะมีสิทธิ์เป็นพาหะเมื่อมี XX คู่กันแล้วมีแค่เป็นพาหะตัวเดียวอีก X นึงปกติ
0: เพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดมีเข้ามาเนี่ยเป็นเลย
1: เป็นโรคใช่ค่ะ
0: แล้วผมจะรู้ได้ไงผมเป็นหรือเปล่าอ่ะ
1: ก็ปกติเรามีการตรวจเลือดแต่ว่าถ้าคุณแคนอยู่จนถึงตอนนี้แล้วหมายถึงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ใช่ล้อเล่น
0: okay
1: ก็คือถ้าอายุ30กว่าแล้วก็คือเคยหมายถึงว่ามีติดเชื้อไม่สบายแล้วเราก็กินทุกอย่างเหมือนที่คุณแคนกินที่ทุกอย่างหมดเลย
0: กินหมดทุกอย่าง
1: ทุกอย่าง ก็มันไม่น่าเพราะว่าปัจจัยกระตุ้นอันนี้อาหารที่ตัวเด่น
0: ๆก็
1: คือถั่วปักอ้
0: า
1: คุณแคนน่าจะเคยกินมาแล้ว
0: เคยกินครับ
1: ใช่ถั่วปากห้านี่คือตัวเด่นมากใช่แล้วก็มีอาหารอื่นๆก็คือบางทีเขาก็จะบอกว่ามีเชอร์รี่บลูเบอร์รี
0: ่
1: ที
0: ่
1: สามารถกระตุ้นได
0: ้ได
1: ้แล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางอย่าง
0: อ
1: ันนี้กระตุ้นได้การติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
0: ้แต่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะเวลากินอะไรเหล่านี้เขาก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่อาหารที่ซ่อนอยู
1: ่ใช่ยังมีเอ็กปกติที่เม็ดเลือดแดงยังปกติอยู
0: ่โอเคครับได้เข้าใจละส่วนของแคนถ้าแคนแบบว่าไม่ได้เป็นเลยแต่พยายามเป็นพาหะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็จะไม่เป็นไร
1: ถ้าลูกเป็นผู้หญิงจะเป็นพาหะได้ 50%
0: โอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บ
1: 50% จะเป็นโรคร
0: ู้เอาอย่างนี้หรอต้องลุ้นเอา
1: ใช่
0: เพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไอตัวพาหะไอตัวอะไรนะโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะไปปะกันหรือเปล่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ ถูกต้องก็คือลูกคนสมมติถ้าลูกผู้ชายคนแรกเป็นลูกผู้ชาย
0: ครับ
1: ก็จะมีความเสี่ยง 50% ถ้าสมมติไม่เป็น
0: ครับ
1: ไม่ได้หมายความว่าคนที่2
0: จะไม่เป็นนี่หรอ
1: จะเป็นโรคก็คือตะกี้หมอบอก 50% ใช่ป่ะคะก็คือคนแรกไม่เป็นโรค
0: ครับ
1: ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของนะ
0: นะคนแรกคนนี้เท่านั้น
1: ใช่คนที่2ก็เป็น 50% ใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอคนแรกไม่เป็นแสดงว่าอีก 50% ที่ต้องเป็นคนที่2นะไม่ใช
0: ่ก็ลุ้นเป็นรอบไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราตรวจกันก่อนอาจารย
1: ์
0: มันสามารถมีวิธีคัดกรองหรือว่าตรวจก่อนยังไงได้ไหมว่าคนนี้เป็นพาหะหรือเปล่า
1: ค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยเนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัดไม่ได้เป็นรูทีนที่ตรวจในเด็กทุกคนที่เกิดแต่ว่าที่โรงพยาบาลรามาเราพิเศษนะคะ
0: เนี่ยฮะ
1: เราตรวจโรคนี้ทุกคนในเด็กที่เกิดที่รามาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย
0: ตรวจยังไงครับอาจารย์
1: เราตรวจเลือดค่ะเราใช้เลือดซึ่งตรวจได้จากตอนตัดรก
0: เอาเลือดมาเลย
1: จากสายสะดือใช่เราก็จะเช็คเลยเรามีตรวจหลายอย่างมีตรวจเรื่องของไทรอยด์ GCPD แล้วก็โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกต่างๆให้เด็กแรกเกิดที่รามา
0: ฟังแล้ว
1: ดีนะ
0: ผมฟังแล้วผม
1: เลยข้อที่รามาดีนะคะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะทาลัสซีเมียใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันคราวนี้มันมี GCPD มาอีก
1: ใช่
0: เขาตรวจพร้อมกันหรือเปล่าครับอาจารย
1: ์จริงจริงพาหะทาลัสซีเมียในเด็กแรกเกิดเราไม่ได้ตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเช็คจากของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อเป็นพาหะอย่างเดียวน้องใบชาปกติลูกก็ไม่มีทางเป็นโรค
0: โอเค ซึ่งรามามีตรวจ GCPD
1: ตรวจทุกเคสที่เกิดที่รามา
0: โอเคครับคราวนี้พอถ้าเกิดตรวจปุ๊บแล้วบังเอิญว่าเป็นผู้ชายแล้วมีเรื่องนี
1: ้ข
0: ึ้นมาเนี่ยคราวนี้พ่อแม่ต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่ามีเรื่องอาหารการกินจริงๆแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การที่เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ครับ
1: ค่ะก็คือปกติเวลาเด็กที่แรกเกิดที่เราตรวจแล้วเจอสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเราต้องให้บัตรประจำตัวผู้ป่วย
0: ให้เลย
1: ให้แม่เลยให้พ่อกับแม่เลยว่าน้องเป็นโรค GCPD เพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่ายาบางอย่างสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยากินเองยาบางอย่างกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทุกครั้งที่จะไปหาหมอไปซื้อยาที่ไหนเอาบัตรประจำตัวว่าเป็น GCPD นี้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นตะกี้ก็อย่างที่บอกอาหารก็คือเรื่องของถั่วปากอ้า
0: ถั่วปากอ้า
1: ซึ่งถั่วปากอ้าที่ทำสุกโอกาสกระตุ้นน้อยกว่าที่เป็นแบบสด
0: ๆปกติเวลาเรากินถั่วปากอ้ามันคั่วมาแล้วเนาะ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นก็จะเสี่ยงน้อยลงหน่อย
1: เสี่ยงน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ควรกินนะ
0: ไม่ควรกิน
1: ใช่แล้วก็บางรายงานก็บอกว่าถั่วชนิดอื่นๆก็อาจจะเจอได้แต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนถั่วปากอ้าอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วเหลือง
0: คร
1: ับ แล้วก็ผลไม้บางชนิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารก็คือการติดเชื้อกลุ่มไวรัสต่าง
0: ๆ
1: ไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นปอดติดเชื้อท้องเสียก็กระตุ้นได
0: ้
1: ก็คืออะไรก็ตามที่มากระตุ้นความเครียดให้กับร่างกายของเราหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆแบบหนักมากๆอัน
0: นี้ก็คือถามเลยว่ากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายยังไง
1: คือกิจกรรมกลางแจ้งไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราออกกำลังกายหนักๆมันก็จะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นสารอนุมูลอิสระที่ไม่ดีใช่เหมือนเวลาเราออกกำลังกายเขาก็จะบอกว่าถ้าออกเยอะไปมันไม่ได้ช่วยคุมอาหารไม่ได้ช่วยคุมน้ำหนักหรือคุมให้ร่างกายเราสุขภาพดีเลยทั้งที่จะไปเพิ่มความเครียดเนาะคุณแทนใช่ไหมเพราะมันต้องมีออกบ้างพักบ้างเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเยอะไปก็ไม่ดีสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเลยโดยส่วนตัวเลยคิดว่าที่เขามาประกาศว่า3โรคหนึ่งในโรคนี้ที่ควรจะงดการเกณฑ์อาหารหมอว่าน่าจะเป็นปัจจัยว่าไปเกณฑ์อาหารเลือกยากเนาะคุณแคน
0: อาหารเลือกยาก
1: ใช่อันที่สอง
0: การฝึก
1: ใช่มันอาจจะหนักเกินไปแล้วอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ในบางคนอันนี้คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะ
0: เพราะว่ามันถ้าเกิดพุ่งแตกขึ้นมามันก็อันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านเสียชีวิตก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: อีกอันนึงลูกเหม็นค่
0: ะ
1: ก็คือ
0: มีผลกระตุ้นเนาะ
1: ใช่ค่ะได้กลิ่นลูกเหม็นลูกเหม็นนี่ก็เป็นตัวอนุมูลอิสระที่ไม่ดีถ้าคนเป็นโรคนี้มีลูกเหม็นอยู่ใกล้ๆก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
0: ้แล้วห้องน้ำเนี่ยก็มีลูกเหม็นเยอะมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นคนที่มี GCPD ผิดปกติเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเข้าห้องน้ำแบบไหนอย่างนี้หรอจ
1: ๊ะใช่แต่ว่าถ้าสัมผัสแบบสั้นๆน่ะไม่เป็นไร
0: อย่างสมมติปวดไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าปล่อยกว่านี้คือลาดแล้วอ่ะก็เข้าได
1: ้เข้าได้ไม่เป็นไรก็แต่ว่าก็ให้สังเกตตัวเองหลังเข้าเพราะส่วนใหญ่มันต้องสัมผัสนานนะคะแบบนอนอยู่ในบ้านทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันมีพอจะบอกว่าขาดเอนไซม์เนี้ย
1: ค่ะ
0: มันมีด้วยไหมคะว่าคนที่ขาดเยอะมากคนที่ขาดน้อยนี่ขาดอะไรเงี้ยเราเช็คได้ไหมครับ
1: เป็นปริมาณที่ขาดเช็คได้ในแลบวิจัยแต่แลบทั่วไปเราไม่ได้แนะนำให้เช็คค่ะ
0: โรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้คร
1: ับ ไม่หายไม่ได้ที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
0: เราไม่สามารถเสริมแบบ GCPD ได้ครับแบบ
1: ไม่ได้เพราะมันอยู่ในยีนมันอยู่ในโครโมโซม
0: หรือว่าเราสามารถกินเพิ่มได้เหมือนพวกวิตามินไม่มี
1: คือมันไม่สามารถเอามันไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมถามไปเผื่อนะโคตรเลยว่าสมมติว่ามันมีความเสี่ยงแน่นอนแหละสมมติว่าถ้าเกิดภรรยาเป็นพาหะเราไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บมีความเสี่ยง 50% ที่ถ้าเกิดเป็นลูกชายเราจะเป็นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีวิธีแก้ไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วอ่ะเราอยากชัวร์มันทำได้ไหมครับ
1: วิธีแก้หมายถึงว่าเลือก
0: โครโมโซมเลยได้ไหมว่าเอาแต่ตัวที่ไม่มีความปกติ
1: ในปัจจุบันยังยากและเนื่องจากมันเป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะคุณแคร์มันเหมือนเป็นโรคคือไม่เหมือนกับทาลัสซีเมียที่สมมติเป็นพาหะพ่อแม่เป็นพาหะ
0: ครับ
1: อันนี้มันก็มีการเลือกที่เราไม่อยากได้คู่ที่เป็นพาหะมาเจอกันแต่ว่าโรคนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่บางคนไม่มีอาการจนตลอดชีวิตถ้าเขาไม่ได้ขาด GCPD เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันเป็นโรคอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตไหมไม่ใช่แต่ว่าเราดูแลตัวเองดีสมมติถ้าเกิดมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วแล้วรีบมาโรงพยาบาลเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยแข็งแรงเติบโตทุกอย่างได
0: ้คราวนี้คนที่ตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติของเอนไซม์ GCPD ครับต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
1: จริงๆดูแลตัวเองเหมือนการแนะนำให้ดูแลตัวเองในคนสุขภาพปกติทั่วไปเลยค่ะคุณแคนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวไปหลีกเลี่ยงการติดเชื้อถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามีวัคซีนก็ฉีดวัคซีนที่จำเป็นที่สามารถป้องกันโรคต่างๆได้
0: ราะฉะนั้นโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็ป้องกันได
1: ้ถูกต้อง
0: เหมือนกับการแพ้ทั่วไปบางที่ว่าเฮ้ยมิดแพ้เนี่ยก็ไม่กิน
1: ใช่ค่ะคล้ายๆกัน
0: อันนี้เสี่ยงอะไรก็ไม่ต้องขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมผมแอบถามเองว่าออกกำลังกายเยอะเกินแก่เร็วป่ะ
1: มันเพิ่มความเครียดให้กับเซลล์ในร่างกายนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีสารอนุมูลอิสระ
1: ใช่
0: ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้แก่
1: ใช่ค่ะ
0: ออกแต่พอกำลังพอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: มีเวลาพักบ้างแล้วออกแบบออกให้มีความสุขอะไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่อยากออกแล้ววันนี้ถ้ารู้สึกอย่างนั้นอาจจะพักไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาร่างกายเราไม่พร้อมอะสุดท้ายก็ไปเจ็บหมายถึงว่าถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เดี๋ยวมีอาการเจ็บตามหลังการออกกำลังกายได
0: ้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องแรก GCPD นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับไปที่เรื่องต่อมาครับอันนี้ช่วงนี้เลยหน้าฝนฝนตกทุกวันชุ่มฉ่ำตลอดนะครับหมอเจตเผยบอกว่ามี3โรคอะไรบ้างที่ต้องเช็คเกี่ยวกับเด็กนะครับทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็โพสต์ข้อความใน Facebook หมอเจตบอกว่ารีบป้องกันตัวเองก่อนป่วยเข้าสู่หน้าฝนทีไร3โรคที่ต้องระวังมากๆในช่วงนี้นะครับ1ก็คือไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่านะครับ2คือโควิด-19 และ3คือ RSV นะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะขอเจาะไปที่ตัวนี้แล้วกันโอเคไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนแบบน่ากลัวมากเยอะอยู่แล้วนะครับโควิดนี่คลาสสิกจะว่าคลาสสิกก็ได้เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้ว RSV ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่มานานแต่หลายคนจะกังวลถ้าเกิด RSV มันเป็นกับเด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมครับ RSV คืออะไร
1: ก็คือ RSV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนต้นก็คือหมายถึงอาการเป็นหวัดส่วนล่างก็คือปอดมันชอบสิ่งที่เรากลัวก็คือมันชอบไปทำให้มีหลอดลมฝอยอักเสบ
0: หลอดลมฝอยอักเสบ
1: หลอดลมปลายซึ่งเวลามันมีการอักเสบในเด็กเล็กๆเขาก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็บางคนหายใจแบบเหมือนหอบลึกแล้วบางคนถ้าไปฟังใกล้ๆจะเจอเสียงเหมือนวีดวีดโอ้ทำไมเชี่ยวชาญเหลือเกิน
0: มาเยอะเขาเคยได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง RSV ในเด็กโดยเฉพาะทารกเนี่ยทำไมถึงอันตราย
1: คือเนื้อเด็กอะหลอดลมเล็กอยู่แล้วแล้วไอ้ตัวนี้ไปแอทแทคตัวหลอดลมฝอยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กเล็กได้ง่ายมากกว่าแถมเด็กเล็กเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วนะบางทีพ่อแม่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะเหนื่อยหรือยังจะต้องพาไปหาหมอไหมซึ่งต่างจากเด็กที่โตหน่อยที่บอกเราได้แล้วว่าแม่หายใจไม่ออกแม่รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากสื่อสารไม่ได้แล้วการที่เขามีโครงสร้างปอดที่เล็กเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีอุดกั้นทางเดินหายใจล้มเหลวได้
0: อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจน
1: ี่ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเด็กบอกไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีฟืดฟืดฟืดฟืดแล้วก็แบบอาจารย์อันตรายก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กกับเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนเด็กจะอันตรายน้อยกว่าผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้
1: ถ้าเด็กเล็กแบบเล็กแบบตับแบบเป็นหลักเดือนก็อันตรายเหมือน
0: พอกันเหรอ
1: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราแนะนำการฉีดวัคซีนที่แบบเป็นเดอะมัสของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือต้องต่ำกว่า6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าในเป็นเด็กหลักเดือนที่ติดไข้หวัดใหญ่ยังไงก็ยังอันตรายพอๆกับผู้ใหญ่เกิน60เหมือนกันค่ะ
0: แล้ว RSV ในผู้ใหญ่นะครับไม่อันตรายหรอครับ
1: อันตรายเหมือนกัน
0: เอ้า
1: สรุปว่าคล้ายกันมากเลยค่ะคุณแคนก็คือในไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงวัยอันตราย RSV เด็กเล็กแต่ว่าเด็กเล็กของ RSV ส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่า2ขวบหรือผู้ใหญ่เกิน60อันตรายเหมือนกันเลย
0: แล้วในวัยเราไงฮะประมาณ 30-40
1: ถ้าเป็น RSV จะเป็นเหมือนไข้หวัดที่เรายังไม่ทันรู้ตัวว่าเป็น RSV ซึ่งอันนี้แหละไม่ดีเพราะว่าพอเราไม่รู้เรานึกว่าเราเป็นหวัดเฉยๆแล้วเราไปอย
0: ู
1: ่กับลูกเพื่อนลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้เราก็กลายเป็นเอา RSV เนี่ยไปให้เด็ก
0: RSV นี่เป็นไวรัส
1: เป็นไวรัสค่ะ
0: มันก็แอบน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราคิดว่าไม่เป็นไรอ
1: ่ะ
0: แต่พอเป็นไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ติดง่ายมากขึ้นกับคนที่เขาโดนมันก็อาจจะอันตรายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: RSV ในเด็กเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอะไรได้อีกบ้างครับ
1: ก็คือหลักๆก็คือระบบการหายใจล้มเหลวแล้ว RSV ก็จะชอบทำให้เหมือนมีอาการน้ำมูกเยอะๆเสมหะเยอะๆพอเสมหะเยอะๆในเด็ก6เดือนอย่างเงี้ยค่ะคุณแขนก็ไม่สามารถปกติถ้าในเด็กโตผู้ใหญ่เราสามารถขากเสมหะได้ไอแรงๆได้
0: เรามีสกิลในการขากเสมหะแล้ว
1: ใช่แต่เด็กเล็กๆก็คือแฮะแฮะแฮะอย่างเงี้ย
0: อึดอัดมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นหลักกับ

0: แม่จะสังเกตได้ง่ายเลยปกติเขาอาจจะกินนมได้นานดูดนาน20นาทีแต่นี่เหมือนดูดไป2นาที3นาทีเอาพักหอบแล้วค่อยดูดใหม
1: ่
0: คือหิวก็หิวแต่เหนื่อยก็เหนื่อยเด็กก็เลยพยายามดูดแต่ว่าดูดแล้วพักดูดแล้วพักหรือหายใจเริ่มมีตรงนี้บุ๋มแบบเพื่อบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: มันเพราะว่ามันหายมันออกไม่ได้ใช่ป่ะ
0: มันใช้แรงเยอะว่าแบบ
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: มันมีเสมหะที่ตันๆอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: โอเคเป็นจุดสังเกต
0: ใช่แล้วก็ดูหายใจเร็วขึ้นเพราะแม่ส่วนใหญ่แม่จะเห็นระดับการหายใจของลูกอยู่แล้วแล้วถ้าเห็นแบบดูมันเร็วๆถี่ๆอย่างเงี้ยก็รีบพามาโรงพยาบาล
1: การเป็นพ่อแม่นี่เหนื่อยนะ
0: เหนื่อย
1: สังเกตเยอะเนาะ
0: แต่มีได้นะคะ
1: ครับผมอยากให้มีลูกมากเลยจะมาฝากท้องได้ไหมที
0: ่แบบเห็นน่ารักไงแบบผัดกันทำกับข้าวมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่าง
1: นี้วันเกิดแล้วก็แบบใช้สองคนไปก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ISP มีวัคซีนไห
0: ม
1: ในการไปฉีดป้องกัน
0: อันนี้คือข่าวดีของประเทศไทยก็คือมีวัคซีนเข้ามาแล้วค่ะคุณแอนสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแต่ว่าจะเป็นตัวต่างกันนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือในเด็กทั่วไปที่แข็งก็คือเราแนะนำว่าต่ำกว่าขวบปีหนึ่งสามารถฉีดได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด
1: ครับ
0: ค่อยก่อนกำหนดมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นโรคหัวใจพวกนี้สามารถฉีดในเคสที่ต่ำกว่า2ขวบลงมาได้เด็กแข็งแรงให้ฉีดแค่เล็กๆแต่ถ้าเด็กที่มีโรคประจำตัวต่ำกว่า2ขวบยังฉีดแล้วมีประโยชน
1: ์
0: ค่ะ
1: คราวนี้แต่ว่าเด็กแรกๆเกิดอย่างเงี้ยครับที่ยังอายุไม่ถึงแบบ1ปีอ
0: ่ะ
1: ฉีดวัคซีนได้เหรอครับ
0: สามารถฉีดได้แล้ว
1: ฉีดได้แล้ว
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: ก็ผมเคยได้ยินว่าวัคซีนเนี่ยมันคือการเอาเชื้อเข้าไปเพื่อไปกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกัน
0: อันนี้คือภูมิคุ้มกันสำเร็จเข้าไปแล้วป้องกันโรคได้เลยไม่เหมือนวัคซีนอื่นๆที่ฉีดตอนแรกเกิดวัคซีนตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปป้องกันโรคได้เลยแล้วเราก็จะแนะนำแต่ว่าระยะเวลาที่ฉีดเราต้องฉีดตอนที่มันเป็นช่วงระบาดก
1: ่
0: อนช่วงระบาดก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาเนี่ยฉีดจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าหลังจากนี้ก็เลทไปมันไม่ใช่ช่วงระบาดแหละคือ RSV จะระบาดช่วงนี้เลยค่ะคุณแคน
1: คือช่วงเวลาหน้าฝนนี
0: ่
1: เลยใช่มั้ยครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมิถุนา
0: ใช่ค่ะ
1: คือภูมิคุ้มกันสำเร็จหมายความว่ามันไม่ใช่เชื้อละ
0: ไม่ใช่เชื้อ
1: มันเป็นภูมิคุ้มกันเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นการฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กอย่างเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันคือเราต้องเอาเชื้อเข้าไปมันเลยจะมีความมีที่ป่วยก่อนนิดนึงอย่างพวกไข้หวัดใหญ่
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเด็กเล็กขนาดนั้นจะรับได้มั้ยแล้วนี่คือทำเป็นภูมิคุ้มกันไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือฉีดเข้าไปปุ๊บกันเลย
0: มีภูมิเลยใช่
1: เราทำแบบนั้นกับไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หรอครับ
0: นั่นสิก็
1: เพราะว่าผมฉีดนะผมไม่ตื่นเลยนะอีกวันนึงเนี่ย
0: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อคือฉีดปุ๊บมันก็จะปวดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งล่าสุดเพิ่งฉีดเองน
0: ะ
1: อีกวันนึงตื่นไปอ่านข่าวยากมากแล้วไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นแบบมันง่วงจังเลยมันง่วงจังเลยจนแบบย้อนไปว่าอ๋อฉีดวัคซีนมันไม่มี
0: แสดงว่านี่ยังแข็งแรงภูมิดีย
1: ังไม่ป่วย
0: ยังแบบวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ภูมิก็จะเยอะกว่าคนที่สูงวัยกว่า
1: คราวนี้ถ้าเคยติดเชื้อ RSV มาแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกไหมปีต่อไป
0: ปกติอย่างที่หมอบอกว่าสมมติถ้าเป็นปีนี้แล้วอ่ะสมมติอาเป็นตอน8เดือ นแสดงว่าปีหน้าคือขวบ8เดือนก็คือไม่อยู่ในถ้าเป็นคนแข็งแรงต่ำกว่าขวบหนึ่งฉีดถึงคุ้
1: ม
0: เพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วอ่ะไม่ต้องฉีดแล้วเพราะว่าเกินอายุที่จำเป็นจะต้องฉีดแล้วอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่า ISB มันไม่เป็นเหมือนพวกนั้นใช่ไหมครับพวกแบบที่เขาบอกว่าอย่างอิสุอิสัยอย่างเงี้ยที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอีก
0: ไม่ใช่ RSV มีหลายสายพันธุ์เป็นปีนี้ปีหน้าอาจจะเป็นอีก
1: มันมีหลายหน้าตา
0: ใช่ค่ะ
1: มันชื่อ RSV เป็นตัวใหญ
0: ่
1: แต่ว่ามันแบ่งหลากสายสาขา
0: ใช่ค่ะเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนกัน RSV ก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน
1: โอเคตัวเดิมไม่ติดแน่ๆแต่ว่าปีหน้าจะเป็นตัวใหม่เงี้ยฮะ
0: แต่ตัวเดิมภูมิก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าฉีดไปเถอะแต่ฉีดยังไงถ้าปีหน้าโดนอีกก็ติดอีกเนี่ย
0: ใช
1: ่โอเค
0: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ปีหน้าที่เป็นอ่ะเขาก็จะโตแล้วอาการก็จะไม่รุนแรง
1: โอเค
0: ค่ะ
1: นี่คือ ISB เพราะฉะนั้นสิ่งต้องกังวลมากๆคือเด็กเล็กๆเนี่ยก็เลยเป็นโรคเกี่ยวกับเด็กที่น่ากลัวนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันต่อนะครับเรื่องต่อมาครับทางสธ.และมูลนิธิศูนย์นมแม่สสส.ยกระดับนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนกระทรวงสาธารณสุขครับโดยกรมอนามัยจับมือกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายครับระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่นโยบายแห่งชาติเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณเดชอิกนะฮะบอกว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพราะว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกมีสารอาหารครบถ้วน

0: และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลักดันให้สถานพยาบาลทุกแห่งครับเป็นมิตรกับทารกแล้วก็มารดาและมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า3ปีตามแนวทางขององค์การโลกและก็ยูนิเซฟนะครับคือปัญหาในตอนนี้พบว่าแม่มักจะให้นมแม่ควบคู่กับน้ำมากถึงร้อยละ40ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนของประเทศไทยค่อนข้างต่ำครับโดยในปี65จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยนะครับพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีเพียงร้อยละ 28.6 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี62นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14นะครับนี่นะฮะคืออาจารย
1: ์
0: เราทวนความจำเรื่องนี้กันหน่อยที่เขาบอกว่ากินนมแม่อย่างเดียว6เดือนคือไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอ
1: ไม่กินอย่างอื่นเลย
0: น้ำเปล่าก็ไม่กิน
1: ห้ามเด็ดขาด
0: กินแต่นมแม่อย่างเดียว
1: ใช่แล้วค่ะก็คือ
0: okay.
1: เพราะว่าในนมแม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะให้ลูกได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินน้ำเปล่าและเหตุผลที่ไม่อยากให้กินน้ำเปล่าเพราะอะไรก็คือเด็ก6เดือนกระเพาะคือแบบเล็กก่อน
0: okay.
1: กำปั้นหมออ่ะคุณ okay. แคนเพราะฉะนั้นเอาน้ำเปล่าเข้าไปอีกเด็กอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วแล้วฉันจะกินนมไหวได้ยังไงก็ทำให้การที่ให้เด็กวัยนี้กินน้ำทำให้นมปริมาณลดลง
0: ก็เลยได้สารอาหารน้อยเนี่ย
1: ใช่แล้วน้ำหนักก็ไม่ขึ้น
0: โอเคโอเคเข้าใจละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกินนมได้อย่างเดียวจริงๆถึงจะดีที่สุด
1: ใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นนมผสมก็ตามเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าก็บอกกินนมแม่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนมผสมก็กินน้ำตามได้ไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาเราชงนมผสมก็มีน้ำอยู่ในนมผสมอยู่แล้ว
0: เพราะผมไม่เคยเห็นนะเด็กๆ เขาจะมีเคยเห็นนะที่เคยเห็นนะครับก็มีขวดนมอันหนึ่งแล้วก็ขวดน้ำอันหนึ่งจริงจริงควรจะเป็นนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรก
1: 6เดือนแรกค่ะ
0: ในน้ำนมของแม่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วมันแตกต่างจากที่เรากินนมวัวตอนตัวมายังไงบ้างครับ
1: พิเศษมากเยอะมาก
0: จริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันขนาดนั้นมันมีสารต่อต้านสิ่งไม่ดีมีสารเหมือนคล้ายๆภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ในนมแม่ซึ่งนอกจากพูดถึงสารภูมิคุ้มกันในนมแม่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ให้เด็กเป็นหวัดบ่อย
0: okay.
1: ไม่ให้เด็กท้องเสียง่ายแล้วก็ยังป้องกันการติดเชื้ออื่นๆติดเชื้อในช่องหูหรืออะไรเงี้ยได้ดีมากมีขนาดที่แบบคุณแคนบางทีเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดที่เขายังไม่อยากให้กินนะคะเนื่องจากเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมแบบสมมติเด็ก700กรั
0: ม
1: แต่คุณแม่คลอดมาเขายังมีแบบเอานมแม่เนี่ยมาหยอดปากเด็กนิดๆเพื่อให้มีให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันของนมแม่ไปทั้งที่เด็กยังไม่พร้อมที่จะกินนมแต่ว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วก็นอกจากภูมิคุ้มกันมันมีอะไรมันมีโปรตีนกรดอะมิโนกรดไขมันที่ดีที่ในนมผสมหาไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆคือภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: แล้วก็มีสารที่อาจารย์บอกว่านมด้านนอกหาไม่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากพูดให้คุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมแม่ก็จะมีคุณแม่บางภาวะบางโรคที่ให้นมแม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้กังวลเกินเหตุเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสารภูมิคุ้มกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสูตรนมที่เขาก็พยายามเรียนแบบนมแม่เพียงแต่ว่ายังไงเรียนแบบมันไม่มีทางเหมือนนมแม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้กังวล
0: ว่าบางคนเขาก็มีนมไม่มากพออย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามีนมไม่มากพอในปัจจุบันเรามีเทคนิคเยอะมากเลยคุณแคนแต่ว่าบางภาวะที่แม่ต้องกินยาบางอย่างสมมติแม่เป็นโรคบางอย่างแล้วกินยาที่ห้ามให้นมบุตรก็ไม่อยากให้แม่กังวลว่าทำยังไงดีลูกไม่ได้นมอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากนมผสมเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับ
0: โอเค
1: สำหรับแม่ที่ให้นมแม่ไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นส่วนใครๆที่กังวลเรื่องของนมแม่แท้ๆเนี่ยเขาก็มีนมผสมที่พอจะทดแทนกันได้แต่ประเด็นหลักที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นว่าบางทีท่านไม่ได้ให้กินแต่นมให้กินน้ำด้วยให้กินเรื่อยมันก็เลยเจือจาง
1: ถูกต้องอ
0: ย่างนี้ใช่ไหมครับนมแม่เนี่ยปกติแล้วเด็กครับในวันหนึ่งกินเยอะไหมฮะ
1: ปกติก็คือถ้าเด็กแรกเกิดเลยก็คือประมาณวันหนึ่งออนหนึ่งออนหนึ่งต่อมื้อแล้วก็ประมาณ8แล้วก็จะค่อยๆ8รอบจะต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมง
0: กี่ออนเป็นลิตรน่ะ
1: 1ออนคือ30 cc
0: 1ออนคือ30
1: cc อันนี้คือแรกเกิดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: 8คูณ3 240 cc ก็เหมือนกับนมกล่องนึงอ
1: ่ะ
0: นมกล่อง250 cc
1: ค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วคุณแม่แต่ละวันเขาจะผลิตได้มากกว่านั้นไหมครับ
1: โอ้มากกว่าบางคน
0: เขาก็เลยปั๊มเก็บไว้ได้ใช่ไหม
1: เลยแล้วบางคนก็บริจาคด้วยนะคะเรามีที่รามาเรามีธนาคารนมแม่สำหรับเอาไว้ก็คือแม่ที่มีนมเยอะเขาก็จะปั๊มมาบริจาคเพื่อเอาไว้ให้กับเนี่ยค่ะอย่างกลุ่มแม่ที่ให้นมลูกไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เหมือนอยากได้มีภูมิคุ้มกันจากนมแม่เราก็จะมีเหมือนแต่ว่าก็คือต้องมีการเซ็นยิน

0: ยอมว่าถ้าอยากให้นมจากธนาคารนมแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีการเช็คการติดเชื้อที่เรากลัวโรค HIV ตับอักเสบอะไรอย่างนี้ด้วยก่อนบริจาคนม
1: กำลังจะถามเลยว่าเด็กสามารถดื่มนมแม่คนอื่นได้ไหม
0: ได
1: ้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นแบบเฉพาะสายเลือดอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นนมใช่ค่ะ
1: โอเค
0: อ๋อไม่งั้นเด็กก็ดื่มนมวัวไม่ได้สิคุณแก่เพราะคนนอกจากคนละสายเลือดแล้วคนละสายพันธุ์อีกค่ะ
1: คนละสายพันธุ์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าคุณแม่เขาแบบว่าไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะหาไม่มีงบประมาณในการหานมที่คล้ายกับนมแม่ด้วยเนี่ย
0: ค
1: ุณแม่คนนั้นสามารถใช้นมวัวได้ไหม
0: นมวัวก็คือนม
1: แบบ UHT อ่ะ
0: เอาไม่ได้
1: ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ห้ามค่ะนม UHT จะเริ่มให้ในเด็กเกินขวบหนึ่ง
1: เพราะอะไรครับอาจารย
0: ์เพราะว่าด้วยโปรตีนที่ไม่เหมาะสมในนม UHT ปริมาณพวกกรดไขมันต่างๆไม่เหมาะสมเลยทำให้ย่อยยากมีปัญหา
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นไม่ควร
0: ไม่ควร
1: ครับแล้วผมเคยได้ยินสมัยก่อนเขาให้เด็กกินน้ำข้าวอาจารย
0: ์
1: อันนั้นได้ไหม
0: ตามกว่า6เดือนไม่ให้เหมือนกัน
1: ไม่ให้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: 6เดือนแรกเซนซิทีฟมากๆ
0: ใช่ค่ะแล้วที่เคยได้ยินคุณแคนไม่รู้แต่ว่าสมัยหมอมีก็คือให้นมข้นหวานผสมน้ำ
1: หรอ
0: เคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เราคนละรุ่นกันเลยเหรอคะ ใช่ก็คือส่วนใหญ่เจอในต่างจังหวัดเอานมข้นหวานผสมน้ำให้ลูกกินได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นก็จะได้น้ำตาลไปเยอะๆมาก
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรฮะอาจารย์
0: ก็คือได้แต่น้ำตาลปริมาณโปรตีนเอ่ยไขมันเอ่ยไม่พอเด็กก็ไม่โต
1: ครับคือมีคุณแม่หลายคนก็กังวลว่าถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้นมจากของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยจะแข็งแรงเป็นปกติไหมรวมถึงลูกจะโง่ไหมไม่มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะผมเคยได้ยิน
0: ค่ะ
1: เกี่ยวไหมครับอาจารย
0: ์คือมีบางงานวิจัยบอกว่าการให้นมแม่ก็คือสัมพันธ์กับ IQ เด็กด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบ1จุด2จุดซึ่ง IQ 100สมมุติ100กับ99
1: มันโอเคนิดเดียว
0: มันเป็นตัวเลขแต่มันไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดนะ
1: ก็เผื่อคุณแม่คนนี้ IQ สูงมากไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้นมตัวเองลูกจะได้ IQ สูง
0: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้ IQ มันมาจากส่วนไหนส่วนประกอบส่วนไหนอาจารย
0: ์ก็คือต้องมีการสร้างของเซลล์สมองที่ดี
1: อ๋อโอเค
0: การกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมที่ดีม
1: ัน
0: ขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยอย่าง IQ เนี้ย
1: ไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เกิดมา IQ สูงมาแต่เกิด
0: ไม่ก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการ
1: ครับทุกวันนี้ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมแม่อะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
0: คิดว่าอีกอันนึงคือกล้วยนะคะคุณแ
1: คนยังไงอ่ะ
0: กล้วยบดกล้วยขูดให้ตั้งแต่แบบ2เดือน
1: อ๋อเหรออันนี้มันเป็นปกติเลยนะอาจารย
0: ์ตอนหมอเล็กๆหมอถามคุณแม่ก็บอกว่าให้หมอกินตอน2เดือน
1: ผมก็เหมือนจะกิน
0: ใช่
1: ซ
0: ึ่งแต่สรุปว่าต่ำกว่า6เดือนไม่ให้อะไรเลยนอกจากนมแม่หรือนมทดแทนที่เป็นนมผสม
1: อันนี้คือดีที่สุด
0: ดีที่สุดเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีรายงานว่าทำให้ลำไส้อุดตันแล้วต้องเด็กต้องไปผ่าตัดเพราะเด็กยังไม่มีเอนไซม์ย่อยสิ่งที่อยู่ในกล้วย
1: ว้าวแล้วกินได้เมื่อไหร่ครับ
0: เดือนค่ะ
1: ยังเมื่อก่อนผมตอนเด็กมันจะมีอาหารเด็กอ่ะขออนุญาตพูดชื่อแบรนด
0: ์ซิลิแลกใช่ไหมใช่
1: ซิลิแลกนี่ก็กินได้หลัง6เดือนเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ไหมครับจานจำรสชาติได้ผมจำไม่ได้แล้ว
0: จำได้
1: จานจำได้
0: เลยเหมือนเมา
1: ส์เหมือนเมาส์
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมต้องไปหาลองชิมอีกรอบเลยนะ
0: แต่ว่าเราพูดได้ไหมคะ
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ก็คืออาหารหลัง6เดือนจริงๆที่เราแนะนำมันก็จะไม่ใช่อาหารสำเร็จรูป
1: คืออะไรครับเนี
0: ่ยเราก็จะเน้นเป็นหลัง6เดือนสิ่งที่เด็กต้องการก็คือธาตุเหล็กอันนี้สัมพันธ์กับ IQ จริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งธาตุเหล็กมีในไหนคงไม่มีใน
1: อาหารสำเร็จรูป
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยก็ต้องเริ่มใส่ตับไก่ข้าวบดใส่ตับไก่ตับหมูเนื้อสัตว์ไข่แดง
1: อันนี้ไม่เคยรู้
0: ใช่หลัง6เดือนต้องกินแบบนั้นแล้ว
1: จริงๆง่ายด้วยนะแล้วก็งบประมาณถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปด้วยนะ
0: ถูกใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องมาทำหน่อยต้องมาบดต้องมาอะไรต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: อุ้ยอันนี้ความรู้ใหม่สำหรับผมมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นโอเคสรุปให้ฟัง6เดือนแรกนมอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นนมแม่
0: ค่ะ
1: หรือถ้าเกิดไม่ใช่นมแม่ควรเป็นนมที่สารอาหารมาทดแทนได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องเสริมธาตุเหล็ก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดก็คือพวกเอาข้าวมาบดกับพวกตับต่างๆ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดไม่ใช่ตับมีอื่นไหมครับอาจารย์
0: ไข่
1: แดงก็ได้
0: ได้ค่ะแล้วก็ผักใบเขียวก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกัน
1: คิดรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะอาจารย์เนาะ
0: บรอกโคลีอย่างนี้ไงก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้สำคัญมากๆลองดูกันนะครับเฮ้ยดีได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์วันนี้No.
0: ถามได้นะ
1: โอเคช่วงนี้ผมจะศึกษาเรื่องลูกเยอะหน่อย
0: อ
1: ดูว่าโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวไหมน่าจะได้สักหนึ่งข่าวนะครับโอเคครูโรงเรียนดังบังคับนักเรียนกินนม

0: งเรียนเขาเกิดอาการแพ้หวิดหูหนวกนะครับหลังจากกันนี้เป็นทางผู้ปกครองนะครับบอกว่าลูกชายของตนเนี่ย5ขวบครับอยู่ป.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครนายกดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงครับถ้าเกิดดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปเนี่ยน้องจะมีอาการแพ้คันตามตัวจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเยื่อหูอักเสบจนน้องไม่ได้ยินเสียงคนพูดนะครับแพทย์บอกว่าน้องมีอาการเยื่อหูอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้เบื้องต้นเนี่ยให้ยามากินเพื่อลดอาการล่าสุดค่อยๆกลับมาได้ยินเสียงแต่ว่าก็ยังไม่ชัดนะครับเอ๊ะมันมีอาการแพ้นมโรงเรียนนมวัวด้วยนะ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเป็นแพ้นมวัวค่ะคุณแขน
0: อันนี้ผมเคยได้ยินว่ามีคนที่แพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: แพ้อะไรในนมวัว
1: เป็นโปรตีนในนมวัวที่แพ
0: ้
1: ใช่ค่ะก็คือเด็กก็แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะมีอาการแบบหลัง1เดือนก็คือเขาต้องกินมาสักพักก่อนแล้วก็เริ่มมีอาการแต่ว่าตอนอ่านข่าวก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติอาการที่แพ้นมวัวในเด็กอ่ะส่วนใหญ่มี3อาการหลักๆก
0: ็คือ
1: ผื่น
0: เป็นผื่น
1: ก็คือเป็นแบบผื่นลมพิษผื่นคันตามตัวอันที่2ก็คืออาการทางระบบทางเดินหายใจก็คืออาจจะมีน้ำมูกเหมือนเป็นหวัดมีเป็นวีดก็มีค่ะกับอันที่3ก็คือระบบทางเดินอาหารเพราะว่ากินเข้าไปก็อาจจะไปกระตุ้นระบบทางเดินอาหารอักเสบ
0: ก็คือท้องเสียเนี่ยครับ
1: ท้องเสียถ่ายเหลวบางคนท้องผูกก็มีบางคนถ่ายเป็นเลือดก็มี
0: ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้เลยเน
1: า
0: ะอันนี้มันขึ้นไปหูอักเสบได้ยังไง
1: ใช่แต่ว่าคือเขาเชื่อว่าในช่วงที่มีอาการแพ้เนี่ยท่อหูเราจะมีท่อหูกับโพรงจมูกใช่ไหมคะเป็นท่อซึ่งท่อนี้มันอาจจะมีการอักเสบร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่มันไม่ได้หมายความว่าอาการแพ้นมวัวคือหูอักเสบไม่ใช่แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงถ้ามันมีท่อนี้มันบวมแล้วอาจจะทำให้มีการอักเสบหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
0: ก็คืออาจจะเป็นผลที่มันเชื่อมโยงไปถึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่อาการโดยตรงของการแพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: คนแพ้นมวัวเยอะไหมอาจารย
1: ์ในปัจจุบันเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นเหรอคร
1: ับ ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แพ้นมวัวคือจะบอกว่าแพ้โปรตีนในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คนที่แพ้นมวัวเนี่ยกินนมอื่นได
1: ้กินนมอื่นอย่างเช่นนมอัลมอนด
0: ์อัลมอนด์ได้นมโอ๊ต
1: นมโอ๊ตได้ก็คือนมจากพืชได้ยกเว้น
0: ถ้านมควายนมแพ้
1: เป็นสปีชีเราคิดเราไม่ใช่คิดมันคือสายพันธุ์เดียวกัน
0: สปีชีเดียวกัน
1: แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆก็คือบอกว่าหมอมีนิสัยว่าแพ้นมวัวแม่ไปซื้อนมแพ้ให้กินซึ่งมันคือมันแพ้เหมือนกันเลยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็นมแพ้ก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแพ้นมวัวกินนมแพ้ไม่ได้เหมือนกัน
0: พ่อแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการแพ้นมวัวครับอาจารย
1: ์ก็คือส่วนใหญ่จะเกิดอาการหลัง1เดือนแรกแล้วก็จะเริ่มเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมีอาการ3ระบบส่วนใหญ่บ่อยสุดก็คือผื่นถ่ายเป็นเลือดเป็นหวัดทั้งที่แบบเพิ่ง2เดือนไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วทำไมน้ำมูกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่พอเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะอัดนมไงก็จะให้ลูกได้กินนมเยอะๆส่วนใหญ่เป็นนมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องดูแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกแบบแพ้นมวัวเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราต้องกินนมอย่างอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เขากังวลว่าแล้วลูกจะสูงไหมจะโตไหมเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากโตสูงต้องกินนมเยอะๆอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็คือเรามีแคลเซียมจากแหล่งอื่นค่ะคุณแคนหมายถึงว่าจากนมอัลมอนด์ในปัจจุบันนมอัลมอนด์ก็มันก็จะมีโฆษณาว่าใส่แคลเซียมเพิ่มซึ่งนมอื่นๆสามารถมีแคลเซียมเพิ่มได้แล้วเราก็จะสามารถประเมินจากโภชนาการน้องที่เป็นอะว่าเอ๊ะเขากินอาหารที่มีแคลเซียมพอไหมถ้าไม่พอบางทีมันก็จะมีวิตามินเสริมได้เหมือนกัน
0: สมัยนี้ดีเน
1: า
0: ะมันมีอะไรที่มันทดแทนได้ออปช
1: ั่นเยอะ
0: ได้หลากหลายนะครับเด็กถ้าแพ้นมวัวโตขึ้นมีโอกาสหายแพ้ได้ไหม
1: โอกาสเยอะก็คือปกติพอมีอาการหลักเดือนพอ1ขวบเนี่ย 70% หายพอ2ขวบ80% หาย3ขวบเกิน 90% หายเพราะฉะนั้นมีแค่ 10% ที่จะมีอาการตอนโตถึงตอนโต
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตอนเด็กก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นมันอาจจะดีขึ้นภูมิคุ้มกันเยอะมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่แพ้ยาวนานต่อเนื่องครับมันมีขั้นรุนแรงสุดขนาดไหน
1: โอกาสเสียชีวิตได้นะคะขั้นรุนแรงสุดก็คือมีอาการทางปอดหลอดลมตีบหายใจไม่ได้แบบแพ้แบบรุนแรง
0: ก็คือไม่ต่างจากพวกคนที่แพ้อาหารทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันถึงขั้นว่าห้ามกินเลยนะมีแค่นิดนึงก็แบบว่าอาการ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ทราบไหมครับว่าตัวเองแพ้แบบอะไรบ้าง
1: กินได้ทุกอย่าง
0: เหมือนกันเลยอาจารย์
1: ใช่กินแล้วยังไม่เคยมีอาการนะคะ
0: แต่หรือบางทีมันอาจจะเป็นการแพ้แบบเล็กๆน้อย
1: ๆค่ะ
0: แบบอาจจะมีแบบน้ำมูกเขาจะหมุนนั่นเกี่ยวไหมครับอาจารย์อันนั้นแค่เป็นการป้องกันเฉยๆ
1: จมูกน้ำมูกอาจจะไม่ใช่มันต้องมีอาการมากกว่านั้น
0: แต่ว่าเป็นผื่นคันเลยขึ้นมา
1: ใช่
0: ในผมกำลังคิดว่าจะไปตรวจอยู่เทสว่าแพ้อะไรบ้างแต่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกังวลเปล่า
1: ถูกต้องค่ะเพราะบางทีเทสมาแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แพ้จริงๆด้วย
0: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงการแพ้นมเนี่ยอยากถามว่ามันมีเคสเด็กที่แพ้นมแม่ไหม

0: เพราะว่านมแม่มีโปรตีนนมวัวเหมือนกันถ้าแม่กินผลิตภัณฑ์นมวัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่แพ้นมวัวแม่ถ้าอยากให้นมแม่ต่อแม่จะต้องคุมอาหารนะคะคุณแขน
1: โอเค
0: โอเคคุณแขนตกใจ
1: ก็เป็นไปได้ใช่
0: เพราะว่าถ้าแม่กินนมวัวปกติกินผลิตภัณฑ์นมวัวกินเค้กกินไอติม
1: ครับ
0: โปรตีนนมวัวนั้นจะออกมาทางนมแม่แล้วมาให้ลูก
1: ลูกก็แพ้ใ
0: ช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมแม่อยู่แล้วเราวินิจฉัยว่าลูกคนนั้นอะแพ้นมวัวเราจะถามแม่เลยว่าแม่ยังอยากให้นมแม่ต่อไหมเพราะมันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆความเครียดของแม่ที่แม่ต้องคุมอาหารอย่างหนัก
1: 6เดือนนะใช่ไหมที่ลูกจะต้องแบบกินนมแม่
0: ใช่ค่ะแล้วจริงๆนมแม่ให้ได้ต่อถึง2ขวบนะคะถ้าแม่อยากให้นมแม่ต่อถึง2ขวบแม่ก็ต้องงด
1: ว้าว
0: นมวัวและผลิตภัณฑ์นมวัวซึ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์นมวัวที่เราคิดไม่ถึงซอสบางอย่าง
1: ก็มี
0: พวกมายองเนสเนยเค
1: ้
0: กแครกเกอร์ไอศครีม
1: คือต้องบอกว่าคนแพ้นมน่าสงสารมากนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันกินบนโลกใบนี
0: ้
1: มันมีส่วนผสมของนมเยอะมากซึ่งบางทีอย่างเค้กเนี่ยเขาก็ใส
0: ่ถูก
1: ใช่ไหมใส่ทุกอย่างหากินยากมากเลย
0: อย่างต้มยำกุ้งเนี่ยบางร้านก็ใส่นม
1: เออใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับน่าจะประมาณนี้อาจารย์
0: คร
1: ับให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับสำหรับพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้คิ้วขมวดละ
0: คิ้ว
1: ขมวดละฉันจะทำยังไงดี
0: ค่ะคือเอาเรื่อง GCPD หรือเรื่องนมแม่หรือเรื่อง
1: ทุกเรื่องเลยอาจารย
0: ์ก็คือถ้าเอาเป็นเรื่อง GCPD ที่เราพูดกันวันนี้จริงๆมันไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดสมมติถ้าเกิดเรามีการเจาะเลือดสกรีนในทุกโรงพยาบาลเราวินิจฉัยได้แล้วก็จะสามารถป้องกันโรคไม่ให้ลูกเนี่ยไปเจอสิ่งกระตุ้นแล้วทำให้มีอาการได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งการแพ้นมวัวอย่างที่บอกไปว่ามันโตขึ้นมีโอกาสหายไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นตลอดชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกินเหตุค่ะ
1: โอเคนะครับวันนี้ผมว่าได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลูกๆนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเรื่องของลูกเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องของลูกหรอกครับมันเป็นเรื่องของพ่อแม
0: ่
1: ที่สำคัญแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้นะครับเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับการใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดปรับได้เนี่ยมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับพ่อหมอรามาชวนมาพูดคุยเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

นี่เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยให้ผมเต้นทำไมวะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชซาริทอฟพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะขาหักเลยวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่เราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: ซ้อมกันอยู่ใช
2: ่
1: ไหมคร
2: ับ ฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาบอก
1: ให้เข้าไปเลยครับ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอาก่อนพี่เขาเล่นลิฟต์บอลแล้ว
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมได้อยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิฟต์บอลตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลย
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาก็ได้เบาๆตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยซ้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนคือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนนะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนและ9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวให้น้องไปโยนบอลให้ขึ้นที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี้จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้เราก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวา
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: 지우는 차.
1: พบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะที่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
2: ควรวางสองขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
1: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
2: ขาซ้ายนำ

ปุ๊บค่ะส่วนต่อไปนักบอลตีค่ะ

0: นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่องอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์สไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอย่างนี้ใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้

0: เหนื่อยไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: กิ้ง
2: ตัวอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ย
1: ลองดูเพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดุไหมปกติ
0: ดุค่ะ
1: ดุมากไหม
0: ดุมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วทำไมกาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่ได้จะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม .1 ค่ะ
1: ตอนนี้มออะไร
0: ม .6 ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโรได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโรทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: มันหนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันไหมว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลทำยังไง
0: ใช่ไหมคะอ
1: ยากลอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ก็สิบลูกนะคะ
1: สิบลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกันสิบลูกปะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้สิบลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกกลิ้งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทั้งหมด
4: เลยทำไมนะย่อครับผมปึ๊บลบไป

0: จับเบอร์ปล่อยเบอร์ก่อน
1: จับไ
0: ป
1: เบอร
0: ์ใช่
2: ให้คนบอล
1: ย่อลง
0: ย่อปึ๊บ
1: ใช
0: ่ปึ๊บ
1: เล่น
0: จะจับเบอร์ถ้าจับเบอร์มันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
3: ครับ
1: ปึ๊บปึ๊บใช่ไปปึ๊บปึ๊บ
0: ปึ๊บเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้วน
3: ครับ
1: ถ้าสมัยก่อนม้วน
0: ใช่ถ
1: ้
0: าสมัยก่อนใช้อย่างนี้ถ้าสมัยใหม่กิ้งปึ๊บกิ้งออกเลย
3: ขอบคุณครับ
2: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นลัดตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ ขาวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้กาแฟมา
3: ทีม
2: นี้
3: ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี
3: ้ก็มารอแล้ว
0: โอเค

ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี่ครับรับเสิร์ฟมารับเสิร์ฟช่วยหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: ลาเวลาอะไร
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆ นะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะ พอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานอยู่เหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่ว่าชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อม
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่องT-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง
1: ลองใช่หรอ

0: ขอบคุณครับ
1: โอเค
2: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: are listening to Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารอุ๊ยเรากินอาหารทุกวันมันมีการแพ้ด้วยเหรอนะคะทีนี้ในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะรู้จักมันผิดวันนี้เราก็เลยจะมารู้จักเรื่องของการแพ้อาหารกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการแพ้อาหารนี่มันคืออะไรมีอาการยังไงนะคะเราจะสามารถตรวจหรือวินิจฉัยได้ยังไงการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมาคุยกันต่อในส่วนของความเชื่อในเรื่องของการแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาการของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆมีเยอะขึ้นนะคะในต่างประเทศก็มีรายงานเหมือนกันนะคะนะ 4-6% นะคะในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขรายงานเรื่องของความชุกเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราศึกษากับใครนะคะส่วนใหญ่ก็มีการทำในเด็กหรือว่าเราใช้วิธีการเจาะเลือดหรือว่าการใช้แบบสอบถามเนาะมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆอะค่ะเช่นกินแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางรายเนี่ยเป็นมากจนถึงเสียชีวิตได้นะคะอาการแพ้อาหารรุนแรงที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสอันนี้อาจจะทำให้หน้าบวมคอบวมหายใจไม่ออกอันนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการมากได้เช่นกันดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของโรคแพ้อาหารกันค่ะเรามารู้จักเรื่องของ

เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเกิดเรื่องของการแพ้อาหารขึ้นกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งมีระบบภูมิต้านทานเป็นตัวตอบสนองนะคะเมื่อของสองสิ่งนี้มาเจอกันแล้วการตอบสนองอันนั้นมันมากเกินกว่าความปกติมันก็เลยเรียกว่าเป็นแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะกระตุ้นให้มีการแพ้มากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสถานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอเชียเนี่ยพวกของวีตหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการแพ้เยอะพอสมควรนะคะในขณะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะกินพวกถั่วค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินข่าวว่าจะมีเรื่องของการแพ้ถั่วลิสงค่อนข้างมากประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งก็อาจจะมีข่าวหรือว่ามีความชุกของเรื่องของการแพ้อาหารทะเลพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยพวกปูอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทีนี้ถามว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น allergenic city ก็คือสามารถที่จะทำให้มีการกระตุ้นให้แพ้ได้แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเหลืองเห็นไหมคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะถั่วเหลืองขาวใช่ไหมคะกุ้งหอยปูแล้วก็จะเป็นพวกของแป้งสาลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของถั่วพวกนี้จะเป็นสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะหรือนมก็เหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ถามว่าต่อให้มันกระตุ้นให้แพ้ง่ายเนี่ยคนแต่ละคนกรรมพันธุ์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องที่จะทำให้เรามีโอกาสจะแพ้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของบางคนนะคะที่มีประวัติครอบครัวเรื่องของการแพ้หรือแม้กระทั่งเป็นประวัติเรื่องของโรคภูมิแพ้อื่นๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะแพ้เรื่องของอาหารได้ค่ะในบางบ้านนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะแพ้อาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจากการแพ้อาหารนะคะก็ให้สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัมพันธ์กับอาหารก่อนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีผื่นขึ้นมาหรือมีอาการขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแพ้อาหารพวกนี้มักจะเกิดตามหลังการรับประทานอาหารนะคะอาการที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจะเป็นระบบผิวหนังก็มีตั้งแต่เป็นผื่นนะคะมีผื่นอะไรหรือว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะลักษณะนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผื่นรอบปากนะคะอาจจะมีอาการตาบวมนะคะปากบวมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะอันที่สองในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สำคัญเลยถ้าสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดนะคะอันนี้อันตรายละก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนาไฟลักซิสหรือว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะถ้าเป็นมากขึ้นกว่านั้นอีกก็จะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจและหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ความดันตกได้นะคะช็อกหรือว่าจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะอีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเรากินเข้าไปถูกไหมคะก็อาจจะมีลักษณะของการท้องเสียได้นะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นให้แพ้เนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารก็อาจจะมีอาการคันอาการบวมนะคะของคอของในช่องท้องเราได้นะคะอาจจะมีการปวดท้องอาจจะมีเรื่องของท้องเสียนะคะในบางรายที่เป็นมากเนี่ยอาจจะทำให้ลำไส้อักเสบหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้เลยค่ะแล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดนะคะสำหรับอาการแพ้อาหารเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสหรือว่าแพ้ขั้นรุนแรงนะคะอันนี้จะมีผลทั่วร่างกายเลยนะคะโดยที่สารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวแดงๆมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็บวมขึ้นได้นะคะความดันตกลงนะคะหน้าบวมคอบวมตาบวมหายใจไม่ทันหรือว่ามีหลอดลมหดตัวแล้วทำให้ได้ยินเสียงวีดได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกังวลว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตเนาะอย่างเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นนะคะสังเกตว่ากินทีไรก็เป็นทุกทีอันนี้น่าสนใจละนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าจะเป็นหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการรักษาเพื่อจะดูว่ามันจะสามารถหายได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะจริงๆในกรณีของการ
การแพ้ขั้นรุนแรงหรืออนาไฟแล็กซิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วอะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเรากินไปแล้วอีก2วันค่อยเกิดอันนี้จะเกิดเร็วอยู่ในหลักนาทีอะค่ะแล้วก็ไม่เกินวันหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินปุ๊บแล้วเริ่มมีอาการมันจะเริ่มต้นอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะอันเนี้ย

ต้องรีบแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหยุดของที่เราให้กินเข้าไปรีบไปโรงพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะนำของที่เรากินเนี่ยไปให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าในของที่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีอาหารอะไรอยู่หรือมีสารประกอบอะไรอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสามารถทำให้แพ้ได้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีระบบของการตรวจสอบว่าโอเคในอาหารที่ทานเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรแล้วก็เจาะเลือดหรือว่าตรวจเพื่อจะดูว่าน้องหรือว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้อาหารหรือเปล่านะคะในส่วนของการวินิจฉัยเช่นหลายคนฟังแล้วบอกอุ๊ยตายละฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเป็นหรือเปล่านะคะก็จะต้องดูว่าข้อแรกก่อนเราบอกว่าแพ้อาหารเนาะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็มีระยะเวลาหรือเราเรียกว่าไทม์ไลน์เนาะทุกคนคงคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ดีเรากินไปตอนกี่โมงเราเริ่มกินไปเมื่อไหร่แล้วเราเริ่มมีอาการตอนไหนในระหว่างนั้นเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราเคยกินแบบนี้ไหมแล้วเราเป็นอีกหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงประวัติอีกอันนึงที่เราจะซักถามคือโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรือมีประวัติแพ้อาหารอยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วพอมากินอันนี้แล้วเกิดอาการอันนี้ก็น่าสนใจเนาะพอเราได้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเช่นมีผื่นหน้าบวมนะคะทุกอย่างเข้าได้ละเราก็จะมาสู่การตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยเราจะได้ยิน2 อย่างค่ะอันที่1เราเรียกว่า skin prick test จริงๆแล้วคำว่า prick test ก็คือเอาเข็มไปสกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาซึ่งอันนี้มันจะเป็นสารที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้เช่นอาจจะใส่ไรฝุ่นนะคะใส่ส่วนประกอบของตัวแมลงสาบเงี้ยค่ะหรือว่าใส่นมใส่พวกโปรตีนที่สกัดมาจากพวกของกุ้งหรือว่าปูอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าโดยดูว่ามันจะมีการบวมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็มาวัดว่าการบวมอันเนี้ยขึ้นไหมถ้ามันวงมันใหญ่ขึ้นมาเกินเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่ามัน positive อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสที่เราทำกับอันที่2ก็คือเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าตัวที่ตอบสนองนะคะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น IgE England นะคะเราจะดูว่า IgE เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะว่ามันสูงขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในบางรายเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอาการก็เป็นแบบนึงเจาะเลือดมาแล้วก็เป็นแบบนึงมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเลยจะทำยังไงดีอันนี้ค่ะก็จะนำมาสู่การตรวจที่เราเรียกว่าเป็น food challenge ก็คือจะให้กินแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในกรณีของเด็กๆบอกว่าถ้าเกิดว่าเคยทานแล้วหรือมีประวัติที่กินแล้วเนี่ยมันแพ้รุนแรงเราจะทำไหมอันนี้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เพื่อจะดูว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันจำเป็นกับเด็กไหมเหมือนที่บอกค่ะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหายเองได้ถ้าอาหารอันนั้นไม่จำเป็นแล้วเลี่ยงได้เขาก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเด็กเนาะเป็นอาหารหลักเลยถ้าไม่มีแล้วตายละไม่รู้จะเอาอาหารอะไรมาแทนก็อาจจะพิจารณานะคะซึ่งอันนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะเทสเองเลยว่าฉันเป็นหรือเปล่าดูซิว่าวันนั้นกินเข้าไปแล้วมันมีผื่นเนาะปากบวมหน้าบวมอยากรู้จังเลยว่าใช่หรือเปล่าเอาไปกินอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะคะว่าการทดสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าคุณแพ้รุนแรงเป็นแบบอนาฟิลาคซิสคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแต่ว่าให้จดไว้ว่ากินอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วมาโรงพยาบาลดีกว่าในกรณีที่เราสงสัยว่าเราจะเป็นแล้วยังนะคะถามว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของแพ้อาหารหลักๆเป็น2อันเนาะอันแรกคือคนในครอบครัวเราอันนี้คือกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติเรื่องของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้พื้นผิวหนังนะคะหรือมีประวัติเรื่องของการแพ้อาหารอันนี้มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของแพ้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองคือตัวเราเองนะคะเด็กคนตัวเราหรือตัวคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วการแพ้อยู่แล้วในที่นี้คืออะไรเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยจะเป็นผื่นไปแล้วเป็นอีกเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลมพิษอันที่สองพวกหอบหืดทั้งหลายนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วอันที่สามของเด็กก็คือเขาแพ้อาหารอยู่แล้วการที่เขาแพ้อย่างนึงเขามีโอกาสที่จะแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อันที่2ตัวเขาเองที่จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในตัวเขาที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในระบบผิวหนังภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารเองอยู่แล้วด้วยเช่น

นะคะข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเนาะแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเรื่องของแพ้อาหารพวกเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเนาะเด็กก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือว่าการแพ้นั้นน้อยลงได้ค่ะในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราอะมีการแพ้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยหลักการคือต้องเลี่ยงนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้เราก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนี้แต่แน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีส่วนประกอบของอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราแพ้แบบไหนถ้าเราแพ้ไม่มากแพ้ไม่รุนแรงโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เคยมีประวัติแพ้แบบเป็นรุนแรงเนาะเป็นอนาฟิลาคซิสอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้พกเป็นลักษณะของอีพิเนฟรินที่มันจะเป็นปากกาคล้ายๆกับอินซูลินที่คนเป็นเบาหวานฉีดนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีพิเนฟรินพกไว้เลยถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะคอบวมหายใจอึดอัดนะคะหรือว่ามีเสียงวีดอันนี้ก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดเข้าไปที่หน้าขาแต่ที่สำคัญคือถ้าพกพวกนี้ต้องระวังต้องคอยดูด้วยว่ายามันจะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีพอเราไม่มีอาการแล้วเราถือมันไว้นานๆอย่างเงี้ยยาพวกนี้มันก็จะหมดอายุได้เช่นกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยถ้าเราไปทดสอบเรียบร้อยเนี่ยที่โรงพยาบาลจะมีบัตรให้นะคะเหมือนกับแพ้ยาเลยเขาจะเขียนให้ว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะสมมติถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้อะไรเราอาจจะยื่นบัตรอันนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องแพ้อาหารตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะพกบัตรไว้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้นะคะถ้าเกิดอาการไม่มากใช้แค่เรื่องของยาแก้แพ้ก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอาการเป็นมากก็อาจจะต้องใช้เป็นอีพิเนฟรินหรืออาจจะใช้เป็นสเตียรอยด์ในบางเคสอันนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการป้องกันนะคะในส่วนของการแพ้อาหารการป้องกันที่สำคัญก็คือต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่เราแพ้นะคะเป็นผู้ใหญ่คงไม่ยากเนาะที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งกับบริกรตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เราดูในเมนูเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนาะในเมนูก็จะเขียนเลยว่าส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างเราแจ้งเขาได้เลยนะคะว่าเราแพ้อันนี้เราไม่เอาอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการแพ้นะคะตั้งแต่สกรีนของที่ลูกเราจะกินเลยเลือกของที่เข้ามาจะต้องไม่มีของที่แพ้หรือว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่อะค่ะอันนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งกับผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่าลูกเราแพ้อันนั้นแพ้อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทำป้ายจะคล้องคอใส่เป็นสร้อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อจะให้สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กคนเนี้ยแพ้อะไรแพ้อะไรนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่จะอ่านเรื่องของฉลากเวลาที่จะซื้อของเนี่ยมันจะต้องอ่านลงไปจนถึงขนาดที่บอกว่าส่วนประกอบอันนั้นน่ะมันมีอะไรนะคะว่าอันเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหาเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการแพ้อย่างรุนแรงหรือว่ามีอนาฟิลาคซิสก็แนะนำให้พกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาในกรณีที่เราไม่มั่นใจเลยว่าอาหารข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าลูกแพ้อะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นอันที่เจอบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอฟเมื่อให้คนอื่นทำให้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเด็กในปกครองบุตรหลานของท่านนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนหรือว่าในระหว่างการเดินทางเช่นเราไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะได้สบายใจว่าลูกของเราจะไม่มีปัญหาจากการแพ้อาหารค่ะที่เราเจอความเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะอันแรกก็คือว่าเขามีผื่นขึ้นคำถามว่าผื่นที่เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากอาหารจริงหรือเปล่าอาจจะเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็มันมีผื่นขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะเราแพ้อาหารจริงหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นอาจจะแบบระหว่างนั้นอาจจะไปจับแมวอาจจะมีเล่นกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาแพ้ขนแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากในส่วนของการซักประวัตินะคะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะคะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะเหงื่อเต็มเลยแพ้เหงื่อมีผื่นคันแล้วบังเอิญไปดื่มน้ำหรือไปกินอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วพอเกิดผื่นขึ้นมาก็เอ๊ะอาหารที่ฉันกินหรือเปล่าแล้วทำให้ฉันแพ้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึง

0: นะคะลงไปว่าเออมันเป็นอะไรเกิดอะไรในขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่แพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นอาหารจริงหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่พอสังเกตไปหรือว่าเวลาที่เราซักประวัติไปเนี่ยกลายเป็นว่าอาหารอย่างเดียวกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าแพ้หอยเอ๊ะแต่บางทีกินหอยสดไม่เป็นไรแต่พอมากินหอยดองแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวหอยค่ะที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ในเรื่องของกรรมวิธีที่เราทำนะคะอาจจะมีสารบางอย่างหรือสารสกัดบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมที่ปนอยู่ในอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราแพ้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราได้ประวัติอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเคยกินแล้วเป็นยังไงไหมนะคะแล้วพอไปดูจากผลเลือดอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องได้ประวัติแล้วก็ผลเลือดที่มันสอดคล้องกันเราถึงจะบอกว่าโอเคคนนี้แพ้อันนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมุติมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเราก็จะนำไปสู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็น food oral challenge test นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่แพ้หรือว่าเวลาที่ถูกระบุว่าแพ้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะแพ้ด้วยลักษณะที่เป็นผื่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางครั้งครั้งแรกเป็นผื่นได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะกลายเป็นลักษณะที่แพ้รุนแรงนะคะมีอนาฟิลาคซิสมีความดันตกมีหลอดลมตีบเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เอามาแกล้งกันมีเด็กหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแพ้อันนี้แล้วก็คิดว่าอ๋อก็แค่ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแอบเอาอันนั้นมาให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาให้แบบเราคิดว่าเราจะล้อกันสนุกอันนี้ไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่จะกลายเป็นแบบฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะคนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเป็นผื่นแพ้สัมผัสนะคะหรือเป็นหอบหืดหรือแพ้อาหารอะไรก็ตามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสแพ้อาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาไปเจาะเลือดเฉยๆโดยที่ไม่มีประวัติอะไรเลยโอกาสที่ผลเลือดอ่ะมันจะบอกมาว่าแพ้โน่นนี่นั่นอ่ะมีมากมายดังนั้นประวัติก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงมาเจาะเลือดถ้าเกิดผลที่ได้เช่นบอกว่าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากินเต้าหู้กินถั่วเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราจะไม่เขียนว่าแพ้ถั่วเหลืองนะคะผลที่บอกว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าการตอบสนองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภูมิแพ้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักแล้วก็มาดูผลเลือดเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้ามันไม่มั่นใจผลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมามีความที่อันนี้เอ๊ะบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอันนี้ค่ะจะนำมาสู่เรื่องของการทดสอบในกรณีของอาหารที่แพ้บ่อยๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ทางเลี่ยงควรจะเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยในคนที่แพ้แป้งสาลีถ้าสมมุติเวลาที่เราจะไปเลือกอาหารเนี่ยเราควรจะต้องดูที่เขาเขียนคำว่ากลูเตนฟรีนะคะหรือว่าไม่มีวีดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ยกตัวอย่างในบ้านเรานะคะพวกแป้งที่เป็นกลูเตนฟรีคือข้าวค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินข้าวธรรมดาได้แน่นอนนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้แต่ที่เราต้องเลี่ยงคือบะหมี่นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายที่ทำด้วยแป้งสาลีอันนี้เลี่ยงแต่ถ้าเกิดเบเกอรี่ที่ทำเฉพาะทางก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นกลูเตนฟรีอันนี้ได้นะคะอันที่สองก็คือนมบัวมีสองแบบนะคะในกรณีของคนที่แพ้นมบัวเนี่ยอันแรกก็คือคนที่แพ้เขาเรียกว่าไม่มีตัวย่อยน้ำตาลในนมอันนี้กินนมทีไรแล้วท้องเสียพวกนี้เลี่ยงโดยการที่ใช้เป็นแลคโตสฟรีนะคะหรือว่าจะกินเป็นกลุ่มโยเกิร์ตนะคะที่เป็นแดรี่โปรดักต์อันนี้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะหรือที่จะเขียนว่าเป็นคาวมิลค์อัลเลอร์จีอันนี้เลี่ยงเลยไม่กินนมวัวนะคะไม่กินนมวัวและไม่กิน dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้ถ้ายังอยากจะกินในกลุ่มนี้จะไปกินอะไรจะไปกินเป็นพวกของนมพืชอะค่ะเช่นนมอัลมอนด์นะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดอะไรแบบนี้อันนี้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราแพ้กันบ่อยๆก็จะเป็นพวกถั่วนะคะพวกถั่วเนี่ยก็เป็นถั่วที่พืชยืนต้นอะไรอย่างนี้เนาะเช่นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงวอลนัทฮาเซลนัทที่มาลงท้ายด้วยนัทนัททั้งหมดอะนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือเลี่ยงโดยการที่จะต้องไปดูในเรื่องของส่วนประกอบเพราะบางทีเนี่ยเวลาของที่เรากินเช่นคุกกี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีการผสมของพวกนี้ลงไปเราต้องดูว่ามันไม่มีกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยคำว่านัทอันนี้ก็จะเลี่ยงไปเนาะอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและ นะคะในส่วนของอาหารทะเลนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาจะพยายามที่จะระบุออกมาว่าแพ้ตัวไหนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้หลายๆตัวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการแพ้อาหารทะเลตัวเดียวเนี่ยเราจะกินไม่ได้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เราแพ้กันจะเป็นพวกที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งหอยปูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพ้บางคนก็แพ้ปลาบางชนิดปลาก็ไม่ได้หมายความว่าพอปลาตัวเดียวแล้วมันแพ้เป็นปลาไปทุกชนิดมันก็จะแพ้เป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราระบุได้มันจะทำให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลชนิดอื่นๆได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังละว่าในส่วนของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยเจอได้ยังไงนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะทดสอบยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนที่แพ้อาหารเนี่ยการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่ากรุณาอย่าไปทดสอบเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ในแง่ของการป้องกันก็คือจะหลีกเลี่ยงของที่แพ้นะคะอาจจะใช้เรื่องของยาแก้แพ้เพื่อระงับอาการถ้าบังเอิญว่าเราไปได้รับอาหารที่แพ้นั้นเข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายในรายที่มีประวัติเรื่องของการแพ้รุนแรงเป็นอนาไฟลักซิสนะคะก็อาจจะต้องมีการพกเรื่องพิเนฟรินที่เป็นปากกาสำหรับในเด็กผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะอาจจะต้องมีป้ายระบุไว้เลยว่าน้องหรือว่าลูกเราเนี่ยมีแพ้อาหารเพื่อจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง

1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

0: สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
3: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
0: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
7: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
7: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
7: แล้วก็คุณธรรม
3: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
7: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
6: โอ้โหร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
0: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิราสามร้อยหกสิบองศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เสื่อมเกิดการเสื่อมขึ้นมาได้คือการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่ครับ
2: เป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อบริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: นั่นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับ ที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก็อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: นะโดนทำโทษต้องสก็อตจัมป์

0: หมายนี้เลิกแล้วนะครับ
1: ใช่
0: เขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะคร
1: ับ เพราะมันอันตรายมาก
0: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายนี้เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
1: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมากบอกกันได้เลยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
0: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
0: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต
1: ้
0: องไปแหามน้ำมา
1: แบกน้ำ
0: เข่าสึกหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้มากขึ้น
0: มากขึ้น
1: ใช่ไหมแบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
0: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยนะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งก็เขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้
0: นเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหลอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้วนะครับ
1: เรื่องการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้เลย
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ย
1: อ
0: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้คร
1: ับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะรับน้ำหนักไป25กิโลกร
1: ั
0: ม
1: แบ่ง
0: เท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้งสองอันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับน้ำหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: ก้าวที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็109ก็1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
1: นแค่
0: น
1: ี้
0: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100ถึง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
0: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100คลายเป็น3-400กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
0: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัวนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งหายกระโดดครบ1ครั้งคูณ6เข้าไปก็เป็น300
1: กิโล
0: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
1: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบด
0: อ๋อ
1: กระโดด

0: ตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
1: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เขาเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบถึงพื้นนั้นเป็นแรงแรงตัวคูณเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวมแข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
1: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบแกรบ
1: กายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
1: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนเตือนผมแล้ว
1: อีกนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
1: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลแต่ละก้าวของบวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวเหรอเขาจะทำ
1: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
0: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
1: อยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
1: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับ
0: ฮะ
1: ข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือ
0: ครับ
1: ปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
1: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับว่าหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
1: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคง มีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
1: ใช่ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
1: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
1: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
1: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
1: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
0: บ
1: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
0: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
1: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้น
0: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
1: ี่ยครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
0: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
1: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้วเดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
0: วันนั้นผมก็ได้ยินฮะวันนี้ข่าวบวม
1: เลยครับผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นการบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะคร
0: ับ
1: จนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
0: ่
1: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงคือ

0: ดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดแล้ว
1: โอ้โห
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูแล้วหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเอ๊ะเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บเงี้ย
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวม
1: บ
0: วมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกยนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี้
0: แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างในนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีเนี่ยสึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมครับ

คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live เนี่ยอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรืออาจจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ

0: อาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook รามาชาแนลนะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็น

0: มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
1: ต้องร
0: ี
1: บเลยนะ
0: ครับต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
2: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
3: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอ่ะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
2: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
3: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ
2: ่คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
0: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์นะฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย์ฮะ
1: ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศ

0: ไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
1: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่มีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
0: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะและอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
1: ครับจำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
0: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
1: กำล
0: ัง อัปเดตเลย
1: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
0: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
1: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์เนี่ย
0: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
1: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เนี
0: ่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาราซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
0: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
1: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
0: อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราปล่อยไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
1: อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะและกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
0: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัย

0: ัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบาก
1: ฮะอาจารย์น้องเมียมีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบเอ้ามันฉีดปีละเข็มเหมือนอ้ามีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีอ่ะฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
0: อะไรนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
1: ค
0: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก
1: ็
0: อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
1: ัน ติดยากกว่า
0: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู
1: ่
0: ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
0: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากาก
0: นะ
1: ขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
0: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
1: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าอาจารย
0: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย
1: อ
0: ันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้วถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
1: สมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนใหญ่ได้วันใดสักวันนึงอย่างที่เราไปสัมพันธ์กันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
0: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ๋อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ใช่ก็คือสักจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพราะว่าจะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกัน
1: ครับเหลือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านได้ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวค เพราะนั้นจริง

0: ุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบความรู้สึกตัวเองคือแค่วันใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์
1: ผมฉีดครบสกุลเลยนะอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่อาจารย
0: ์ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างงี้เหรออ
0: ่าคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: ละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีโรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงๆเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน
1: สาม
0: ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายพันธุ์มาจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช่ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: คุณกำมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบ

0: เริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์มะเหมี่ยวครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดเนี่ยจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องถามอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวเน้นก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
1: ไข้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย์
0: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิดซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หมายบอกว่าแบบตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: อันนี้เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันครับเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิดซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิดซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิดซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสานะท่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้วครับ
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับ
1: ตอนนี้

0: ได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่จะเข้ารับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลย
1: ขอให้ไปฉีดซะ
0: แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ดีอาจารย์ก็มีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่มั้ยอาจารย์มะเหมียวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเรียน
2: ใช
0: ่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทำบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกคุณกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ๆครับครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทำบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
0: ครับครับ
1: คุณ IM ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่

0: เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกกับอาจารย์มะเมี่ยวคืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมี่ยวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมี่ยวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นเราก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าแล้วจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
2: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
2: ใช่ใช่ครับ
1: พอ
2: เดินทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4มั้ยคะ
2: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เด
2: ือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่

0: อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
1: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
0: น่าเดาว่าใช่นะ
2: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
1: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมานี่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อย
3: ๆจะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจจะอยู่ที่การป้องก
2: ัน ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
0: ครับไปที่คุณเกตณภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุกหนึ่งปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกียรติภัณฑ์ได้เป็นผู้หญิง
2: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
0: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกันคร
2: ับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
0: ก็คือรอตุลาก็ได
2: ้65ใช่
0: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอ่ะค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็ค
2: ใช่ๆ
3: จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
2: คือในประเทศไทยอ่ะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: เมษา
2: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
0: ้เซตของ
2: เรา
0: ใหม
2: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
0: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
2: ้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
0: พฤษภาพิจารณาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก
2: ็
0: เป
2: ็
0: นพฤษภาพิจารณาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
1: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อน

0: นอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมาถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อะค่ะ
1: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
2: คร
1: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
2: ก็ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตนึงกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
2: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้า2ล็อต
1: ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
1: ่ซีโร่ซีโร่ซีโร่เจ้าใต้
2: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
1: ี
2: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนแล้วก็ฉีดทุกหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกหน้าหนาวครับใช
0: ่ๆ
2: ตรงนี้มันจะเป็น
0: สำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอ่ะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างงี้ถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตนึงเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
1: ครับนะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ADK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ADKแต่เป็น ADK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ADK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
2: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ATK นั่นแหละนะครับคือ ATK คือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
1: ็
2: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
1: ้
2: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มัน
1: ท
2: ำได
1: ้
2: ง
1: ่
2: ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
2: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเวลาเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
2: ไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าเป็นโควิดนะฮะ
2: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าใช่ต้องกันได้แค่3สายพันธุ์ให
2: ้ครับเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ
1: ์
2: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2A 2สายพันธุ์ B 1สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A 2แล้วก็ B 2ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถาม

0: ตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได
1: ้ครับมีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันบรรจุใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
1: ครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000กับ3สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต
0: ่
1: ถ้าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมไปฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
0: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขนาดที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขนาดที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอแค่ๆเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นคล้ายหลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
0: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับใน Facebook นะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้ปรดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยสมมติจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลนะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะ วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ย
0: ก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
1: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโนที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่าน
0: อยาก
1: นะ
0: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
1: นะสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B.C. มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน

0: สร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: ช้าว่าจะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
1: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตนี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: กิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุกกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

0: จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักโขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะให้มีความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พอแล้วเนาะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: คำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
4: สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

ทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดนึงนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าแสงฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณ

0: และสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14-16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิสถานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท

พยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีนางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัท RV Connect จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอ
วัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดเปลงสาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: โทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โ

หลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: หดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆ
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
3: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอกันค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะเงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย์
0: นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
4: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
2: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
4: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
2: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
4: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
2: ็สั่นอยู่ตอนนี้
4: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
2: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
4: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียด

0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
1: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
0: ่
1: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
0: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
1: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
0: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
0: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
1: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
0: โอเค
1: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
0: ะ
1: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
0: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งป่ะคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
1: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียด จนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
0: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
1: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
0: ใช่เลย
1: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
0: ะ
1: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า การที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
0: นั่นน่ะสิคะ
1: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลายิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคนชีวิตของคนเราเนี่ย

0: รีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อย
1: ๆนะฮะเรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆที่มันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เกิดคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า home strahe life stress inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถาม ที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงก็อาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ

0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
0: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
1: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
0: ะ
1: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
0: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยมีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ให้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทางโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลอง

0: รู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็จิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่อาจารย์ได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
2: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไปโอ้ยโอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้า

ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกคันเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดไลน์สุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อย

0: ตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
2: ประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้น
3: เบี้ยอะไรปกติหรือเปล่าเนี่ย
4: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงว่าหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
4: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
4: แอบดูในกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
4: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
4: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
5: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีครับ
5: ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
6: ทำอะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพ
5: ี่อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
5: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
5: หายใจก่อนหายใจก่อน
7: คือขอโทษจริงๆว่าลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ่ะ
5: ว้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
7: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: น้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไห
5: ม
1: จริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
7: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
7: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็นสองสาเหตุคือหนึ่งเนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งข่อยห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่สองเนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
7: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
4: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่านี่มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
7: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
5: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
7: ปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
5: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
5: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
1: า
5: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
4: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
3: มีเซช
5: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
7: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: หาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
4: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
5: ่โอเคป่ะค่ะป่ะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะป่ะ
1: นำเลยครับเป็นไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: เลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบ
0: คือ
1: ร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานานๆ
1: เป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: บางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี้หรอฮะ
1: หลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวด
0: ปวด
1: นะครับทีนี้เราก็หลั

0: การหลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
1: แค่คลายตัวเฉย
0: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขนดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
1: ต้นตอใช่ไหม
0: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุอย่างไรนะครับ
1: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
0: อาการเบื้องต้น
1: เราร
0: สังเกตง่ายมากสังเกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
1: ๆครับ
0: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
1: ท่
0: า
1: เดิม
0: ซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเราปวด
1: ปวด
0: เมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะ
1: ครับ
0: อาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม่ได
1: ้ไม่ได
0: ้ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาญ
1: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
0: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย
1: ์ทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
0: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
1: สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุ
0: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยทำงาน
1: ที่พบบ่อยๆก็คือ
0: ที่ก็จะเป็นงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆหรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
1: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
0: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
1: ก็มีผลนะคุณหมอ
0: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไป
1: ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่า
1: ปวดผลมาตรงนี
0: ้ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
1: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
0: เราอาจจะต้องหนึ่ง
1: ต้องทานยาไหม
0: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
1: พฤติกรรมเหรอ
0: พฤติกรรมก่อน
1: พฤติกรรม
0: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของแล้วควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
0: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
1: ็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆคนนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตัวเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
1: ยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งด้วยหลังก็จะปวด
1: ทีเรา

0: ู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างงี้คุณหมอ
1: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
0: มันสบายแค่ตอนนั่ง
1: มันสบายแป๊บเดียว
0: พอระยะ
1: ไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
0: 90องศาน
1: ะครับ7ราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
0: ่ครับ
1: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
0: ะครับไม่ต่ำลงมาก
1: ไม่ต่ำเกินไป
0: ไม่สูงเกินไป
1: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ 10-20 องศา
0: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะเกี่ยวกับพวก
1: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
0: เหรอฮะแล้วมันอยู่ไง แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี้
1: เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
0: นะฮะ
1: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
0: ช่วยผ่อนคลาย
1: ด้วยตัวเอง
0: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้บ้าง
0: ได้บ้างนะผู้ชมนะ
1: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเมื่อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
1: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
0: มีผล
1: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
0: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆ เรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: ร
1: ู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะๆอยู่กับที่อ่ะยืน
1: มา
3: เลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่ออ่ะก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ไม่ได้ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องต้องแบบพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรัพอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือแอนก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โคตรสับเข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อน ทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับกันเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะอ่ะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
3: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ใช
1: ่ค่ะ
3: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะปกแข็งมาเลย
1: โอ้โห
3: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำ
2: ค่ะ
1: ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมี

ลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามา

0: เรื่องของ
1: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
0: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
1: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็นappearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
0: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
1: สมมุติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
0: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
0: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
1: ใช่ใช
0: ่ไหมครับเรากำลังมองเขา
1: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
0: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่เรื่องของ body shaming
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นกับเด็ก
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
0: ม
1: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
0: สบายสบาย
1: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
0: ครับ
1: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
0: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
1: ้
0: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
1: ใช่ใช่
0: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
0: ์ผมชอบคำที่อาจารย
1: ์
0: ใช้ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็ก

0: เราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
1: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบๆๆๆๆอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟรับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
0: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้
1: ลบ
0: นั้น
1: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
0: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
1: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
0: ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
1: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันค่ะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากแมสเซจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกมั้ยคะ ในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะ นะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนนึงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
0: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
1: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้ว self esteem เนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน 8:00 น.เช้าแล้วก็ 8:00 น.เย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิก

0: มุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลฟ์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำนี้ชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะรู้นึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: Metaverse.
1: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าฉันเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะ
1: จ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะ

0: ขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเอง
1: ครับ
0: ซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักม
0: า
1: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการใหม่ๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดแข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

0: มาแฉปุ๊บทุกคนก็ตามมาหมดเลยในโซเชียลเข้าไปดูเลยนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดที่พี่อยากเล่าให้แฮลฟัง
1: พี่บิ๊มนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ในการเล่าเรื่อง
1: เปล่าครับพี่บิ๊มเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
0: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
1: คำชมครับ
0: พี่ทำเพื่อแฮลไงพี่อยากให้แฮลรู้เรื่องทั้งหมดไง
1: เก่งจริง
0: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเล่าได้ตลอดครับ
2: บีมแฮลอยู่นี่นี่เอง
0: อ้าวหน่วย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมไปประชุมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ้า
1: ประชุม
0: โอ้ยสายจะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแฮลเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทําซิงอ่ะเสียงหน้าเลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
1: มันยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
0: อย่างงี้ทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
3: ทรมานด้วย
4: อย่างงี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยสงสัยพี่บีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเรา3คนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
2: ว่าเจ็บคอนะเดี๋ยวทานขนมระคายคอ
4: ใช
0: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลี่ยมันพุ่งออกมาครับ
1: หายแล้ว
0: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
2: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
2: งั้นเราไปประชุมงานได้สิพรุ่งนี้
0: แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แฮลไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แฮลไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับนะครับพี่หมวยแฮลฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
2: ทำไมมันหายเร็วจังอ่ะน้องเมทัล
4: น่าหนาสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
2: เดี๋ยวแฮล
4: ไปค่ะ
2: ตามมา
3: ต้องประชุมด้วยเหรอ
5: ช่วงเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่นะครับสบายนะถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยพอพี่
4: หายป่วยทันที
6: ใช่ถ้าแต่น้องเป็นท่านเนี่ย
4: ค่ะ
6: เป็นทอมซินอักเสบใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้านมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วอยู่ๆก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หายอยู่ๆก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
6: จะเป็นไข้ธรรมดา
4: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ปกติเวลาหนูเจ็บคอหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอะไรมากเราจะแบบแมนๆอ่ะเราแบบเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย
2: รอหายเอง
4: ใช่ทุกครั้งจะมีอะไรจะร้อยหายเองตลอดค่ะใช่แล้ววันนั้นมันเริ่มแบบอาการมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
4: มันเริ่มกินข้าวก็แบบกลืนยากมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่ามันเจ็บคอเฉยๆจนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยแบบเฮ้ยคอเราโอเคหรือเปล่าเลยไปลองอ้าปากส่องกระจกดูปรากฏว่าบวมแล้วก็แดงมาก
6: ส่องเอง
4: เอาโทรศัพท์เปิดแฟลชดูอย่างงี้เลยค่ะคืออยากดูเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นหนองข้างใน
6: เป็นแผ่นขาวๆ
4: เป็นฝ้าค่ะใช่หนูก็แบบช็อกไปเลยตอน
2: นี้ก็คือดูเองก่อน
4: ดูเองก่อนค่ะใช่เราเสร็จแล้วก็เลยรีบไปหาหมอเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ตกใจมาก
2: ก็คือที่เอะใจก็คือเริ่มทานอะไรไม่ได้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเจ็บคอเราจะแค่รู้สึกนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะ
2: ตอนกลืนน้ำลายนะ
4: ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นหนักเลยอะค่ะแบบเจ็บแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: เป็นอยู่นานไหมคะที่บอกว่าเป็นหนักๆเนี่ยค่ะ
4: คืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณวันนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มเจ็บหนักๆนี่คือวันที่สองคือทุกอย่างมันถาถมเข้ามาเร็วมากอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อย
6: ๆ
4: มันสุดเร็วมากค่ะก็เลยต้องรีบดูเพราะว่าถ้าเจ็บคอปกติมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
6: ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ
4: ใช่ทุกคนก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรู้นิดนึงเดี๋ยวจะช้าเกินไปอะไรเงี้ย
6: ค่ะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับ
4: คุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลใช่ค่
6: ะ
4: หนูก็แบบตกใจมากอะไรแค่เจ็บคอต้องนอนหรออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลร่วมกับติดเชื้อไวรัส
2: แต่ถ้านึกย้อนไปคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นนะคะน้องเมย์ถ้าว่ามาจากอะไร
4: หนูไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเลยคือพักผ่อนน้
6: อ
4: ยนะคะทานข้าวแล้วอาจจะใช้ช้อนร่วมหรืออะไรอย่าง
6: น
4: ี้หรือเปล่าไม่ร
6: ู้ลืมเหมือนติดมาจากคนอื่น
4: หนูก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันมาได้ยังไงน่ากลัวมากค่ะ
6: นอกจากนอนพักผ่อนแล้วก็ให้ยาแล้วเนี่ยครับหมอรักษาด้วยวิธีการยังไงนะครับพ่นยาไหม
4: นี่ค่ะมีเหมือนฉีดยาเขาให้มาเป็นที่ฉีดนะคะแล้วมันก็จะทำให้คอเราชาใช่ค่ะมันก็จะบรรเทาอาการปวดเจ็บคอเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลัวปากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างใช
6: ่การนี้คือเป็นครั้งแรก
4: เป็นครั้งแรกครั้งเดียว
6: ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื้อรังไหมครับเป็นบ่อย
4: หลังจากนั้นโชคดียังไม่เป็นอีกค่ะใช่
2: เคยคิดไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจากอาการเจ็บคอมันถึงขนาดเราต้องนอนโรงพยาบาล
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะคือไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูเจ็บคอหนูจะแบบปล่อยให้หายเองตลอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่มีความรู
6: ้กินยาไหมก่อนหน้านี้เคย
4: ไม่กิน
6: ห
4: นูไม่ชอบกินยาหนูเป็นไข้หนูก็ไม่กินยาไม่ซึ่งก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยใช่
6: โอเค
4: แล้วก็พี่โดมอะค่ะ
6: เขา
4: โอ้ยใช่ค่ะ
6: โอเคครับโอเคครับแซวนิดนึงแซวนิดนึง
4: ป้ามันเหมือนแบบเลยจุดแซวไปแล้ว
6: แน่
4: แล้วแบบโอ้แซวทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเขินแล้วอ่ะ
6: พี่ขอโทษพี่รู้สึกผิดเองเลยเนี่ย
4: โอเค
6: โอเค
4: ค
6: ือ
4: พี่โดมอะค่ะเคยเล่าว่าเขาเป็นทอนซิลแบบบ่อยมากค่ะคือเหมือนไม่รู้ว่านักร้องนี่จะชอบเป็นหรือเปล่าใช่ไหม
6: พี่ก็เป็น
4: พี่เป็นนะคะ
6: พี่เป็นนักร้องครับ
4: แต่ไม่เป็นทอนซิล
6: เรากลับแล้วทอนซิลก็เป็นครับเวลาเราแบบว่าใช้เสียงใช้อะไรบางท
4: ี
6: มันกระทบเหมือนกันแต่ผมก็เนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันเป็นถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบได้เป็นเกือบอาทิตย์ใช่ไหมคร
4: ับ ต้องระวัง
2: ต้องเจอคุณหมอประจำบ้านของเราค่ะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับทอนซิลค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่ที่บ้านกับเราวันนี้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: สวัสดีครับ
2: ค่ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าทอนซิลคืออะไรแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงคะ
3: จริงๆตัวต่อมทอนซิลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของบริเวณน้ำเหลืองของคนเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณของบริเวณหลังช่องคอนะครับ
4: ใช่ตรงนี้ป่ะคะ
3: เราจะคลำไม่ได้จากภายนอกมันจะอยู่ในช่องคอแล้วก็จะมีทอนซิลอย่างอื่นอีกเช่นอยู่ตรงบริเวณลิ้นหรือว่าตัวต่อมทอนซิลที่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าอะดีนอยก็จะอยู่ตรงแถวหลังโพรงจมูกครับผมแต่ทอนซิลที่เราพูดถึงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณหลังช่องคอครับ
6: แต่ผมมักจะไปนึกภาพว่าแบบเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนลูกกระเดือกอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเกี่ยวข้องกันไหมครับ
3: ไม่เกี่ยวครับ
6: ไม่เกี่ยว
3: จากภายนอกเราจะมองไม่เห็นครับ
6: ไปอยู่ที่ไหน
4: มาเนี่ยใช่หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
6: ไม่เข้าใจเหมือนก
4: ัน ไม่เข้าใจ
2: คร
4: ับ
2: แล้วเกิดการอักเสบยังไงอะคะ
3: จริงๆมันคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับจากทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในบริเวณของทางจมูกหรือทางช่องคอแล้วทำให้ตัวต่อมเนี่ยเกิดการอักเสบเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาทำให้มันเกิดการบวมแดงครับ
4: คือหมายความว่าทุกคนเกิดมามีต่อมทอนซิลทุกคน
3: ใช่ครับ
4: แล้วต่อมทอนซิลมันคือมีหน้าที่ทำอะไรนะคะ
3: ตอนเด็กๆเนี่ยตัวต่อมทอนซิลจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะมันมีกลุ่มก้อนของตัวน้ำเหลืองมันจะมีพวกเม็ดเลือดขาวมีพวกอะไรอยู่แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเรามีตัวเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วนะครับตัวต่อมทอนซิลก็เป็นเหมือนอีก1อันที่เป็นตัวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ถามว่าเรามีในส่วนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไหลอยู่ตามเส้นเลือดของเราในทั่วร่างกาย
4: คือมันสําคัญตอนเด็ก
3: ๆใช่ครับ
4: อ๋อค่ะ
6: แล้วอาการของโรคนี้ล่ะครับเวลาที่ทอนซิลอักเสบเราจะมีอาการอะไรบ้างครับ
3: ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีอาการเด็กจะบ่นเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าเด็กเล็กๆก็จะกินอาหารไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ยอมกลืนจนมีน้ําลายไหลออกมาจากช่องปากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีเรื่องเจ็บคอแล้วก็โดยมากก็อาจจะมีเรื่องไข้มา ครับผมเวลากลืนอาหารก็จะคือแล้วรู้สึกเจ็บครับ
7: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นได้กับทุกวัย

0: หรือว่าวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่คะ
1: จริงๆเป็นได้ทุกวัยครับแต่ว่าที่จะพบบ่อยมันจะเป็นเด็กกับช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มักจะเจอครับ
2: เวลาเราระคายคอด้วยสองทางเสียงเสียงเนี่ยเรามีอาการแบบไออะไรอย่างนี้ไหมครับอาการที่เราแสดงให้เห็นนะครับว่าเรากำลังเป็น
1: จริงๆมีร่วมได้ด้วยได้ครับเพราะว่าไอตัวต่อมทางเสียงเนี่ยมันคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีติดเชื้อไปที่บริเวณกล่องเสียงติดเชื้อบริเวณในช่องคอทำให้เกิดอาการไอขึ้นครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาการหลักๆจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอครับผม
0: แล้วเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราไปติดเชื้อมาเนี่ยค่ะมันติดได้ทางไหนยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะติดเหมือนหวัดเลยครับก็คือติดทางเดินหายใจ
0: ก็คือเป็นหวัดมีโอกาสที่จะเป็น
1: ใช่ครับมีโอกาสติดเชื้อไปที่บริเวณต่อมทางเสียงครับ
3: ก็อันตรายเหมือนกันนะ
1: ครับ
3: ติดง่ายอยู่
1: ใช่ครับ
3: ค่ะ
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาดีกว่าครับ
1: ครับผม
2: ถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นทางเสียงต้องรักษาไงครับ
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากของตัวต่อมทางเสียงเสพช่วงแรกเวลาเริ่มเป็นเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสนะครับพอเป็นการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยมันทําให้เวลามีอาการขึ้นมาก็จะมีเรื่องไข้นะครับมีเรื่องอาการเจ็บคอในกลุ่มเนี้ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นโดยปกติเราจะไม่แนะนําให้ทานยาฆ่าเชื้ออาจจะแค่เหมือนกับกินน้ําแล้วก็นอนพักนะครับแล้วก็เหมือนกับทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแต่ว่าถ้าติดไปนานๆบางทีอาจจะต้องให้หมอตรวจดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า
2: พูดอย่างนี้ตัวยังไงครับต้องเจาะเลือดไปไหมหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนถึงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นไวรัสนะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะ
1: โดยทั่วไปก็อาจจะอาศัยเรื่องของการสังเกตอาการครับโดยปกติถ้าเป็นนานเกินอาทิตย์หนึ่งหรือว่าบางทีมีอาการเจ็บคอมากไข้ขึ้นสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มาแทรกซ้อน
0: ที่น้องเมทัลบอกว่าพอเขาส่องดูแล้วเห็นเป็นขาวๆอันนั้นคือแบคทีเรีย
1: ใช่ครับคือด้วยปกติต่อมทางเสียงเนี่ยถ้ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบางทีจะมีหนองขึ้นมาตรงบริเวณของตัวต่อมทางเสียงครับเพราะต่อมทางเสียงเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับรังผึ้งมันจะเป็นเหมือนกับมีรูอยู่ข้างในพวกนี้บางทีมันมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วทำให้มีหนองออกมา
0: แต่ว่าถ้าส่องลงไปแล้วแดงไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นไวรัส
1: โดยทั่วไปเป็นไวรัสครับใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บคอเราก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นก่อนได
1: ้ได้ครับโดยทั่วไปก็เหมือนเวลาเราเป็นหวัดบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานยาก็อาจจะแค่กินน้ํานอนพักนะครับโดยทั่วไปถ้าภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคประจําตัวปกติพวกนี้มีโอกาสหายเองได้ครับ
0: ก็อย่าให้มันขึ้นเป็นขาวๆที่คุณหมอบอกว่ามันคือแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะ
3: หนอง
0: เป็นโรคนี้ติดต่อมั้ยคะ
1: ก็จริงๆมันคือการติดต่อก็คล้ายๆกับต่อเรื่องของหวัดนะครับก็คือบางคนเป็นหวัดเชื้อมันก็กระจายไปแล้วก็ติดมาแล้วก็มีทอนซิลเนี่ยเสร็แต่ต่อมทอนซิลเนี่ยแต่ละคนจะโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริยาของร่างกายตั้งแต่เด็กนะครับคนที่โตมากหน่อยก็จะมีเวลามีอาการเจ็บคอก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงกว่าปกติ
0: เป็นได้บ่อยไหมคะทำไมบางคนเป็นทุกเดือนอย่างน้องโดม
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับโรคประจําตัวหรือขึ้นอยู่กับร่างกาย
3: ใช้ชีวิต
1: ใช่ครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมตินอนดึกพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานร่างกายต่ําหรือว่าทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรมากๆแล้วภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อยครับ
2: พี่โดมเป็นถึงขนาดว่าคุณหมอแนะนําว่าให้ตัดต่อมทอนซิลนี่คือตัดได้เหรอครับ
1: ตัดได้ครับ
2: นะครับแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราครับ
1: ไม่ส่งผลครับโดยทั่วไปเพราะว่าตัวต่อมทอนซิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของน้ำเหลืองที่บอกซึ่งร่างกายเรามันจะมีส่วนอื่นที่มันเป็นตัวชดเชยได้พออายุมากขึ้นตรงบริเวณนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้
0: เรื่องของทอนซิลก็จริงๆก็มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นอกจากเราคุยกันเองค่ะเรายังมีท่านชมทางบ้านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับทอนซิลมาถามคุณหมอด้วยเดี๋ยวพักกันทุ่เดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับระเบียงสุขภาพค่ะระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวณิชอาจารย์จากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: และเช่นเคยครับเราก็มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับผมวันนี้เราคัดมา2คำถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: หมอคะอยากทราบว่าเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะจะทานยาแก้อักเสบจะช่วยได้ไหมคะ
2: เป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทานยาแก้อักเสบเนี่ยช่วยได้ไหมครับ
1: อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสการทานยาแก้อักเสบอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาตัวหลักในการรักษาครับผม
2: เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเจ็บคอนะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็คือเป็นคนที่ต้องระวังเพราะว่าเราอาชีพเราต้องใช้เสียงต้องใช้คอเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับผมก็จะรีบกินเลย

0: เลยไอ้อย่างนี้อันตรายไหมครับ
1: จริงๆถามว่าอันตรายไหมจริงๆไม่อันตรายในระยะสั้นครับแต่อันตรายในระยะยาว
0: ค
2: ือ
1: เ
2: รื่องของ
1: เรื่องของดื้อยาครับเชื้อดื้อยาครับผม
0: ก็คือเราจริงๆเราควรจะรอ
1: ใช่ครับจริงๆเราควรสังเกตอาการได้
0: ถ้าเรารอไม่ไหวอะครับคือมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยครับหมอเรา
1: จริงๆแนะนำพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: พบแพทย์ดีกว่า
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเวลาเรามีอาการพวกนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เขาไม่จำหน่าย
0: ครับ
1: ครับผมเพราะว่าพอเรื่องเชื้อด้วยยาเนี่ยเป็นปัญหาหลักตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญครับ
2: แล้วอย่างฉีดยาล่ะคะ
1: จริงๆการฉีดยาเนี่ยถ้าพอทานได้อยู่จริงๆยาฉีดอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นในกรณีถ้ามีติดเชื้อรุนแรงโดยทั่วไปเช่นติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือมีไข้สูงมากคิดว่าตัวยากินไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นมาในกรณีนี้เราจะต้องใช้ตัวยาฉีดช่วย
0: ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
3: คุณหมอคะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบทานอะไรได้บ้างแล้วก็ทานอะไรไม่ได้บ้างคะ
2: ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คือบางคนบอกว่าต้องงดน้ำแข็งงดของเย็นงดของเผ็ดงดของทอดจริงแล้วเกี่ยวกันไหมคะ
1: จริงๆเรื่องของอาหารนะครับโดยปกติถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือเรามีอาการเจ็บคอที่จะแนะนำให้ทานได้จะแนะนำเป็นกลุ่มพวกเป็นเยลลี่เย็นๆก็ได้ครับหรือเป็นพวกไอติมพวกนี้จะทำให้เราสามารถกินได้คล่องคอช่วยทำให้เรื่องของคอเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะครับทานเป็นอาหารพวกน้ำก็ช่วยได้เพราะโดยปกติอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึงเด็กเวลาเป็นเด็กเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยที่เรากลัวเด็กไม่ยอมทานทำให้มีปัญหาเรื่องเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทานได้ครับผม
2: ของเย็นๆน้ำแข็ง
1: ทานได้ครับ
2: ทานได้
1: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าโตหน่อยพวกของเผ็ดของทอดทานได้ไหมคะ
1: จริงๆพวกของเผ็ดของทอดจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ว่าเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าของอะไรที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ
2: แล้วจริงไหมคะที่ว่าพักผ่อนน้อยมีโอกาสจะเป็นทอนซิลอักเสบมากกว่า
1: ใช่ครับจริงๆการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันทำให้มีเป็นโรคอื่นๆโดยรวมมีปัญหาหมดเพราะว่าการพักผ่อนน้อยก็คือเหมือนภูมิต้านทานร่างกายก็จะต่ำลงนะครับ
2: แต่วันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทอนซิลอักเสบเป็นยังไงแล้วก็ดูวิธีการดูแลตัวเองแล้วต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาศุสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องเมทัลด้วยนะคะวันนี
4: ้
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับค่ะแล้วช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วงรอบรั้วดารามาครับ
2: แดดก็แรงมากเลยนะเนี่ย
5: โอ้โหจะพูดอย่างนั้นเลยครับนี่สารภาพเลยนะครับว่าถ้าเผื่อมีห่วงยางเนี่ยผมใส่ปุ๊บผมกระโดดลงแล้วครับสระน้ำเนี่ยครับ
2: เดี๋ยวบีนอย่าเพิ่งโดดฟังแฮลก่อนดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหน
5: วันนี้นะครับจะพาไปทะเลครับ
6: พาไปทะเล
5: คุณนี่ใจตรงกันเลยนะครับนี่ใจไปถึงแล้วนะนี่คิดภาพไว้เลยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะเราคือเราก็จะเล่นน้ำเล่นบานาน่าโบ๊ทเช่าเจ็ตสกีขับพอเราเหนื่อยๆใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งสั่งข้าวเหนียวไก่ย่างมากินส้มตำแซ่บๆนะครับจกปุ๊บเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็เข้าไปนอนในห้อง
6: อ้าวไม่อาบแดดเลยครับ
5: อาบแดดก็ร้อนสิครับแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็แห้งตายคาหาดต้องเอาไม้มาแซะครับโ
6: อ้แต่ว่าผมพาไปทะเลก็จริงนะครับพี่หมวยครับแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่พี่พิมพ์พูดน่ะไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทะเลที่ผมพาไปเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับ
2: จะบอกนะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยพลังงานแสงอาทิตย
6: ์
5: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับ
6: ว่าน่าสนใจมาก
2: อยากดูอยากดู
6: ถ้าอยากดูนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังท่าเรืออ่างกระป๋องจังหวัดตราดนะครับเพื่อที่จะไปชุมชนหนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนเกาะในเขตของจังหวัดจันทบุรีครับชุมชนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงานแต่ว่าที่นี่เขามีการจัดการพลังงานยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ

0: อย่างนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยผมเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยมีจักรยานแทบทุกบ้านเลยแล้วไม่มีใครใช้มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับ
1: ชุมชนเกาะจิกของเรานะฮะเรามีธรรมนูญหมู่บ้านนะฮะวางเป้าหมายของชุมชนไว้นะฮะให้เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะธรรมนูญหมู่บ้านหรือข้อห้ามเนี่ยเราผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพกฎนี้คือเหมือนร่วมกันทำนะร่วมกันทำว่าให้เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระแป๋งตักนะฮะตักเรามือดึงขึ้นมาใช้แรงคนนะฮะตักขึ้นมาปัจจุบันนะฮะพอเรามีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะเราก็ใช้พลังงานสะอาดปั๊มน้ำขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานของชุมชนนะฮะที่จ่ายไฟให้ทั้งชุมชนใช้กัน

0: ตรงนี้นี่คือแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี
1: ้ครับผมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยมีกำลังการผลิตได้ 40.5 กิโลวัตต
0: ์อืม
1: โซลาร์เซลล์นะฮะเราเหมือนเป็นการใช้พลังงานสะอาดมาผลิตไฟใช้นะฮะหนึ่งเราไม่มีต้นทุนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีเซลต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องการให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

0: วันนี้ครับผมได้มาเรียนรู้รูปแบบการจัดการพลังงานนะครับที่ชุมชนบ้านเกาะจิกจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายซึ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาจริงๆครับ
1: โอ้โหเป็นไงครับเกาะที่ห่างไกลเรามีโซลาร์เซลล์เข้ามาทำให้มีไฟฟ้าใช้มีประปาใช้ชีวิตคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลก็เลยเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่บนฝั่งเลยนะครับ
2: และที่สำคัญที่พี่ชอบมากก็คือมีธรรมนูญชุมชนด้วยกำกับให้คนบนเกาะนี้ใช้ชีวิตโดยรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับระบบนิเวศนี่แหละพี่ว่าชุมชนนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง
0: ใช่แล้วล่ะครับและที่นี่นะครับไม่มีแอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสถานบริการและที่สำคัญก็คือยังอนุรักษ์อาชีพเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คือประมงพื้นถิ่นนะครับของชาวบ้านเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยรับรองว่าที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากถ้าผมมีโอกาสผมจะไปเลยนะ
2: พี่ด้วย
1: โหพี่หมวยแน่ใจนะครับว่าพี่หมวยจะไป
2: ชัวพร้อมไปได้อยู่ได
1: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
0: สัปดาห์หน้ามีอะไรให้ติดตามชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทน
2: พี่ว่าบีมช่วยไปประหยัดไฟด้วยการปิดแอร์ปิดคอมปิดไฟปิดพัดลมที่เปิดทิ้งเอาไว้ด้วยช่วยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ

0: เย็นด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
1: ้
0: ว
1: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
0: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามามากแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

เสร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนและก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็กับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจน

เองแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อ

0: ท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOP จุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆน่ะมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทําความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลําดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทําความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21+-1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทําการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทําให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้น

0: เหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโรคโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่นี่มันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่าง จากห้องของโลบริเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบริเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝรั่งน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้ปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคาร ผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลา

0: ในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้
1: ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
3: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะ

0: ตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโคลนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
1: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำการทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่าทรานซิมอนแล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะฉะนั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารอุ๊ยเรากินอาหารทุกวันมันมีการแพ้ด้วยเหรอนะคะทีนี้ในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะรู้จักมันผิดวันนี้เราก็เลยจะมารู้จักเรื่องของการแพ้อาหารกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันคืออะไรมีอาการยังไงนะคะเราจะสามารถตรวจ

หรือวินิจฉัยได้ยังไงการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมาคุยกันต่อในส่วนของความเชื่อในเรื่องของการแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาการของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆมีเยอะขึ้นนะคะในต่างประเทศก็มีรายงานเหมือนกันนะคะนะ 4-6% นะคะในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขรายงานเรื่องของความชุกเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราศึกษากับใครนะคะส่วนใหญ่ก็มีการทำในเด็กหรือว่าเราใช้วิธีการเจาะเลือดหรือว่าการใช้แบบสอบถามเนาะมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆอะค่ะเช่นกินแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางรายเนี่ยเป็นมากจนถึงเสียชีวิตได้นะคะอาการแพ้อาหารรุนแรงที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสอันนี้อาจจะทำให้หน้าบวมคอบวมหายใจไม่ออกอันนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการมากได้เช่นกันดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของโรคแพ้อาหารกันค่ะเรามารู้จักเรื่องของสาเหตุก่อนนะคะในส่วนของการแพ้อาหารหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยจริงๆอาหารหรือของที่เรากินเข้าไปนะคะมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งมันเป็นโปรตีนแล้วสามารถจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะทีนี้ของอย่างหนึ่งที่เข้าไปในตัวของคนเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนกันบางคนมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองอย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ของอย่างเดียวกันคนบางคนกินก็ไม่เห็นเป็นอะไรคนบางคนกินก็มีอาการเยอะอันนี้แหละค่ะที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเกิดเรื่องของการแพ้อาหารขึ้นกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งมีระบบภูมิต้านทานเป็นตัวตอบสนองนะคะเมื่อของสองสิ่งนี้มาเจอกันแล้วการตอบสนองอันนั้นมันมากเกินกว่าความปกติมันก็เลยเรียกว่าเป็นแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะกระตุ้นให้มีการแพ้มากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสถานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอเชียเนี่ยพวกของวีตหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการแพ้เยอะพอสมควรนะคะในขณะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะกินพวกถั่วค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินข่าวว่าจะมีเรื่องของการแพ้ถั่วลิสงค่อนข้างมากประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งก็อาจจะมีข่าวหรือว่ามีความชุกของเรื่องของการแพ้อาหารทะเลพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกปูอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทีนี้ถามว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น allergenic city ก็คือสามารถที่จะทำให้มีการกระตุ้นให้แพ้ได้แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเหลืองเห็นไหมคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะถั่วเหลืองไข่ขาวใช่ไหมคะกุ้งหอยปูแล้วก็จะเป็นพวกของแป้งสาลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของถั่วพวกนี้จะเป็นสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะหรือนมก็เหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ถามว่าต่อให้มันกระตุ้นให้แพ้ง่ายเนี่ยคนแต่ละคนกรรมพันธุ์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องที่จะทำให้เราอ่ะมีโอกาสจะแพ้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของบางคนนะคะที่มีประวัติครอบครัวเรื่องของการแพ้หรือแม้กระทั่งเป็นประวัติเรื่องของโรคภูมิแพ้อื่นๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะแพ้เรื่องของอาหารได้ค่ะในบางบ้านนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะแพ้อาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจากการแพ้อาหารนะคะก็ให้สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัมพันธ์กับอาหารก่อนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่มีผื่นขึ้นมาหรือมีอาการขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแพ้อาหารพวกนี้มักจะเกิดตามหลังการรับประทานอาหารนะคะอาการที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจะเป็นระบบผิวหนังก็มีตั้งแต่เป็นผื่นนะคะมีผื่นอะไรหรือว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะลักษณะนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผื่นรอบปากนะคะอาจจะมีอาการตาบวมนะคะปากบวมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะอันที่2ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สำคัญเลยถ้าสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดนะคะอันนี้อันตรายละก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนาไฟลักซิสหรือว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะถ้าเป็นมากขึ้นกว่านั้นอีกก็จะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจและหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ความดันตกได้นะคะช็อกหรือว่าจะเสียชีวิตได้ในที่ค่ะอีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเรากินเข้าไปถูกไหมคะก็อาจจะมีลักษณะของการท้องเสียได้นะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นให้แพ้เนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารก็อาจจะมีอาการ

0: คันอาการบวมนะคะของคอของในช่องท้องเราได้นะคะอาจจะมีการปวดท้องอาจจะมีเรื่องของท้องเสียนะคะในบางรายที่เป็นมากเนี่ยอาจจะทำให้ลำไส้อักเสบหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้เลยค่ะแล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดนะคะสำหรับอาการแพ้อาหารเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสหรือว่าแพ้ขั้นรุนแรงนะคะอันนี้จะมีผลทั่วร่างกายเลยนะคะโดยที่สารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวแดงๆมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็บวมขึ้นได้นะคะความดันตกลงนะคะหน้าบวมคอบวมตาบวมหายใจไม่ทันหรือว่ามีหลอดลมหดตัวแล้วทำให้ได้ยินเสียงวีดได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกังวลว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตเนาะอย่างเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นนะคะสังเกตว่ากินทีไรก็เป็นทุกทีอันนี้น่าสนใจละนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าจะเป็นหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการรักษาเพื่อจะดูว่ามันจะสามารถหายได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะจริงๆในกรณีของการแพ้ขั้นรุนแรงหรืออนาไฟลักซิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วอะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเรากินไปแล้วอีก2วันค่อยเกิดอันนี้จะเกิดเร็วอยู่ในหลักนาทีอะค่ะแล้วก็ไม่เกินวันหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินปุ๊บแล้วเริ่มมีอาการมันจะเริ่มต้นอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะอันเนี้ยต้องรีบแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหยุดของที่เราให้กินเข้าไปรีบไปโรงพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะนำของที่เรากินเนี่ยไปให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าในของที่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีอาหารอะไรอยู่หรือมีสารประกอบอะไรอยู่แล้วดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสามารถทำให้แพ้ได้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีระบบของการตรวจสอบว่าโอเคในอาหารที่ทานเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรแล้วก็เจาะเลือดหรือว่าตรวจเพื่อจะดูว่าน้องหรือว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้อาหารหรือเปล่านะคะในส่วนของการวินิจฉัยเช่นหลายคนฟังแล้วบอกอุตาละฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเป็นหรือเปล่านะคะก็จะต้องดูว่าข้อแรกก่อนเราบอกว่าแพ้อาหารเนาะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็มีระยะเวลาหรือเราเรียกว่าไทม์ไลน์เนาะทุกคนคงคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ดีเรากินไปตอนกี่โมงเราเริ่มกินไปเมื่อไหร่แล้วเราเริ่มมีอาการตอนไหนในระหว่างนั้นเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราเคยกินแบบนี้ไหมแล้วเราเป็นอีกหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงประวัติอีกอันนึงที่เราจะซักถามคือโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรือมีประวัติแพ้อาหารอยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วพอมากินอันนี้แล้วเกิดอาการอันนี้ก็น่าสนใจเนาะพอเราได้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเช่นมีผื่นหน้าบวมนะคะทุกอย่างเข้าได้ละเราก็จะมาสู่การตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยเราจะได้ยิน2 อย่างค่ะอันที่1เราเรียกว่า skin prick test จริงๆแล้วคำว่า prick test ก็คือเอาเข็มไปสะกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาซึ่งอันนี้มันจะเป็นสารที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้เช่นอาจจะใส่ไรฝุ่นนะคะใส่ส่วนประกอบของตัวแมลงสาบเงี้ยค่ะหรือว่าใส่นมใส่พวกโปรตีนที่สกัดมาจากพวกของกุ้งหรือว่าปูอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าโดยดูว่ามันจะมีการบวมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็มาวัดว่าการบวมอันเนี้ยขึ้นไหมถ้ามันวงมันใหญ่ขึ้นมาเกินเท่าไหร่เราก็จะบอกว่ามัน positive อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสที่เราทำกับอันที่2ก็คือเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าตัวที่ตอบสนองนะคะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็น IgE England นะคะเราจะดูว่า IgE เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะว่ามันสูงขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในบางรายเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอาการก็เป็นแบบนึงเจาะเลือดมาแล้วก็เป็นแบบนึงมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเลยอ่ะจะทำยังไงดีอันนี้ค่ะก็จะนำมาสู่การตรวจที่เราเรียกว่าเป็น food challenge ก็คือจะให้กินแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในกรณีของเด็กๆบอกว่าถ้าเกิดว่าเคยทานแล้วหรือมีประวัติที่กินแล้วเนี่ยมันแพ้รุนแรงเราจะทำไหมอันนี้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เพื่อจะดูว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันจำเป็นกับเด็กไหมเหมือนที่บอกค่ะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหายเองได้ถ้าอาหารอันนั้นไม่จำเป็นแล้วเลี่ยงได้เขาก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเด็กเนาะเป็นอาหารหลักเลยถ้าไม่มีแล้วตายละไม่รู้จะเอาอาหารอะไรมาแทนก็อาจจะพิจารณานะคะซึ่งอันนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะเทสเองเลยว่าฉันเป็นหรือเปล่า ดูซิว่าวันนั้นกินเข้าไปแล้วมันมีผื่นเนาะปากบวมหน้าบวมอยากรู้จังเลยว่าใช่หรือเปล่าเอาไปกินอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะคะว่าการทดสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมุติว่าคุณแพ้รุนแรงเป็นแบบอนาไฟลักซิสคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแต่ว่าให้จดไว้ว่ากินอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วมาโรงพยาบาลดีกว่าในกรณีที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นแล้วยังนะคะถามว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของแพ้อาหารหลักๆเป็น2อันเนาะอันแรกคือคนในครอบครัวเราอันนี้คือกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติเรื่องของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้พื้นผิวหนังนะคะหรือมีประวัติเรื่องของการแพ้อาหารอันนี้มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของแพ้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองคือตัวเราเองนะคะเด็กคนนั้นตัวเราหรือตัวคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วการแพ้อยู่แล้วในที่นี้คืออะไรเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยจะเป็นผื่นไปแล้วเป็นอีกเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลมพิษอันที่สองพวกหอบหืดทั้งหลายนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วอันที่สามของเด็กก็คือเขาแพ้อาหารอยู่แล้วการที่เขาแพ้อย่างนึงเขามีโอกาสที่จะแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อันที่2ตัวเขาเองที่จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในตัวเขาที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในระบบผิวหนังภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารเองอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเนาะแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเรื่องของแพ้อาหารพวกเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเนาะเด็กก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือว่าการแพ้น้อยลงได้ค่ะในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราอ่ะมีการแพ้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยหลักการคือต้องเลี่ยงนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้เราก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนี้แต่แน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนี่มีส่วนประกอบของอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราแพ้แบบไหนถ้าเราแพ้ไม่มากแพ้ไม่รุนแรงโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เคยมีประวัติแพ้แบบเป็นรุนแรงเนาะเป็นอนาไฟลักซิสอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้พกเป็นลักษณะของอีพิเนฟรินที่มันจะเป็นปากกาคล้ายๆกับอินซูลินที่คนเป็นเบาหวานฉีดนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีพิเนฟรินพกไว้เลยถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะคอบวมหายใจอึดอัดนะคะหรือว่ามีเสียงวีดอันนี้ก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดเข้าไปที่หน้าขาแต่ที่สำคัญคือถ้าพกพวกนี้ต้องระวังต้องคอยดูด้วยว่ายามันจะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีพอเราไม่มีอาการแล้วเราถือมันไว้นานๆเนี้ยยาพวกนี้มันก็จะหมดอายุได้เช่นกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยถ้าเราไปทดสอบเรียบร้อยเนี่ยที่โรงพยาบาลจะมีบัตรให้นะคะเหมือนกับแพ้ยาเลยเขาจะเขียนให้ว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะสมมติถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยื่นบัตรอันนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องแพ้อาหารตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะพกบัตรไว้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้นะคะถ้าเกิดอาการไม่มากใช้แค่เรื่องของยาแก้แพ้ก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอาการเป็นมากก็อาจจะต้องใช้เป็นอีพิเนฟรินหรืออาจจะใช้เป็นสเตียรอยด์ในบางเคสอันนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการป้องกันนะคะในส่วนของการแพ้อาหารการป้องกันที่สำคัญก็คือต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่เราแพ้นะคะเป็นผู้ใหญ่คงไม่ยากเนาะที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งกับบริกรตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เราดูในเมนูเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนาะในเมนูก็จะเขียนเลยว่าส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างเราแจ้งเขาได้เลยนะคะว่าเราแพ้อันนี้เราไม่เอาอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการแพ้นะคะตั้งแต่สกรีนของที่ลูกเราจะกินเลยเลือกของที่เข้ามาจะต้องไม่มีของที่แพ้หรือว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่อะค่ะอันนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งกับผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่าลูกเราแพ้อันนั้นแพ้อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทำป้ายจะคล้องคอใส่เป็นสร้อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อจะให้สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กคนเนี้ยแพ้อะไร นะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่จะอ่านเรื่องของฉลากเวลาที่จะซื้อของเนี่ยมันจะต้องอ่านลงไปจนถึงขนาดที่บอกว่าส่วนประกอบอันนั้นน่ะมันมีอะไรนะคะว่าอันเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหากับลูกเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการแพ้อย่างรุนแรงหรือว่ามีอนาฟิลาคซิสก็แนะนำให้พกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาในกรณีที่เราไม่มั่นใจเลยว่าอาหารข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าลูกแพ้อะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นอันที่เจอบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอฟเมื่อให้คนอื่นทำให้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเด็กในปกครองบุตรหลานของท่านนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนหรือว่าในระหว่างการเดินทางเช่นเราไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะได้สบายใจว่าลูกของเราจะไม่มีปัญหาจากการแพ้อาหารค่ะที่เราเจอความเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะอันแรกก็คือว่าเขามีผื่นขึ้นคำถามว่าผื่นที่เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากอาหารจริงหรือเปล่าอาจจะเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็มันมีผื่นขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะเราแพ้อาหารจริงหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นอาจจะแบบระหว่างนั้นอาจจะไปจับแมวอาจจะมีเล่นกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาแพ้ขนแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากในส่วนของการซักประวัตินะคะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะคะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะเหงื่อเต็มเลยแพ้เหงื่อมีผื่นคันแล้วบังเอิญไปดื่มน้ำหรือไปกินอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วพอเกิดผื่นขึ้นมาก็เอ๊ะอาหารที่ฉันกินหรือเปล่าแล้วทำให้ฉันแพ้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงนะคะลงไปว่าเออมันเป็นอะไรเกิดอะไรในขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่แพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นอาหารจริงหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่พอสังเกตไปหรือว่าเวลาที่เราซักประวัติไปเนี่ยกลายเป็นว่าอาหารอย่างเดียวกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอย่างเช่นบางคนบอกว่าแพ้หอยเอ๊ะแต่บางทีกินหอยสดไม่เป็นไรแต่พอมากินหอยดองแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวหอยค่ะที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ในเรื่องของกรรมวิธีที่เราทำนะคะอาจจะมีสารบางอย่างหรือสารสกัดบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมที่ปนอยู่ในอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราแพ้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราได้ประวัติอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเคยกินแล้วเป็นยังไงไหมนะคะแล้วพอไปดูจากผลเลือดอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องได้ประวัติแล้วก็ผลเลือดที่มันสอดคล้องกันเราถึงจะบอกว่าโอเคคนนี้แพ้อันนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมติมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเราก็จะนำไปสู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็น food oral challenge test นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่แพ้หรือว่าเวลาที่ถูกระบุว่าแพ้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะแพ้ด้วยลักษณะที่เป็นผื่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางครั้งครั้งแรกเป็นผื่นได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะกลายเป็นลักษณะที่แพ้รุนแรงนะคะมีอนาฟิลาคซิสมีความดันตกมีหลอดลมตีบเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เอามาแกล้งกันมีเด็กหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแพ้นี้แล้วก็คิดว่าอ๋อก็แค่ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแอบเอาอันนั้นมาให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาให้แบบเราคิดว่าเราจะล้อกันสนุกอันนี้ไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่จะกลายเป็นแบบฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะคนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเป็นผื่นแพ้สัมผัสนะคะหรือเป็นหอบหืดหรือแพ้อาหารอะไรก็ตามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสแพ้อาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาไปเจาะเลือดเฉยๆโดยที่ไม่มีประวัติอะไรเลยโอกาสที่ผลเลือดอ่ะมันจะบอกมาว่าแพ้โน่นนี่นั่นอ่ะมีมากมายดังนั้นเราต้องดูประวัติก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงมาเจาะเลือดถ้าเกิดผลที่ได้เช่นบอกว่าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากินเต้าหู้กินถั่วเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราจะไม่เขียนว่าแพ้ถั่วเหลืองนะคะผลที่บอกว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าการตอบสนองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภูมิแพ้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักแล้วก็มาดูผลเลือดเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้ามันไม่มั่นใจผลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมามีความที่อันนี้เอ๊ะบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอันนี้ค่ะจะนำมาสู่เรื่องของการทดสอบใน ในกรณีของอาหารที่แพ้บ่อยๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ทางเลี่ยงควรจะเป็นอะไรบ้างอันที่1เนี่ยในคนที่แพ้แป้งสาลีถ้าสมมุติเวลาที่เราจะไปเลือกอาหารเนี่ยเราควรจะต้องดูที่เขาเขียนคำว่ากลูเตนฟรีนะคะหรือว่าไม่มีวีดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ยกตัวอย่างในบ้านเรานะคะพวกแป้งที่เป็นกลูเตนฟรีคือข้าวค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินข้าวธรรมดาได้แน่นอนนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้แต่ที่เราต้องเลี่ยงคือบะหมี่นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายที่ทำด้วยแป้งสาลีอันนี้เลี่ยงแต่ถ้าเกิดเบเกอรี่ที่ทำเฉพาะทางก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นกลูเตนฟรีอันนี้ได้นะคะอันที่สองก็คือนมวัวมีสองแบบนะคะในกรณีของคนที่แพ้นมวัวเนี่ยอันแรกก็คือคนที่แพ้เขาเรียกว่าไม่มีตัวย่อยน้ำตาลในนมอันนี้กินนมทีไรแล้วท้องเสียพวกนี้เลี่ยงโดยการที่ใช้เป็นแลคโตสฟรีนะคะหรือว่าจะกินเป็นกลุ่มโยเกิร์ตนะคะที่เป็น dairy product อันนี้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะหรือที่จะเขียนว่าเป็น cow milk allergy อันนี้เลี่ยงเลยไม่กินนมวัวนะคะไม่กินนมวัวและไม่กิน dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้ถ้ายังอยากจะกินในกลุ่มนี้จะไปกินอะไรจะไปกินเป็นพวกของนมพืชอะค่ะเช่นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดอะไรแบบนี้อันนี้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราแพ้กันบ่อยๆก็จะเป็นพวกถั่วนะคะพวกถั่วเนี่ยก็เป็นถั่วที่พืชยืนต้นอะไรอย่างนี้เนาะเช่นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงวอลนัทฮาเซลนัทที่มาลงท้ายด้วยนัทนัททั้งหมดอะนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือเลี่ยงโดยการที่จะต้องไปดูในเรื่องของส่วนประกอบเพราะบางทีเนี่ยเวลาของที่เรากินเช่นคุกกี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีการผสมของพวกนี้ลงไปเราต้องดูว่ามันไม่มีกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยคำว่านัทอันนี้ก็จะเลี่ยงไปเนาะอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและนะคะในส่วนของอาหารทะเลนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาจะพยายามที่จะระบุออกมาว่าแพ้ตัวไหนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้หลายๆตัวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการแพ้อาหารทะเลตัวเดียวเนี่ยเราจะกินไม่ได้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เราแพ้กันจะเป็นพวกที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งหอยปูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพ้บางคนก็แพ้ปลาบางชนิดปลาก็ไม่ได้หมายความว่าพอปลาตัวเดียวแล้วมันแพ้เป็นปลาไปทุกชนิดมันก็จะแพ้เป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราระบุได้มันจะทำให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลชนิดอื่นๆได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังละว่าในส่วนของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยเจอได้ยังไงนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะทดสอบยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนที่แพ้อาหารเนี่ยการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่ากรุณาอย่าไปทดสอบเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ในแง่ของการป้องกันก็คือจะหลีกเลี่ยงของที่แพ้นะคะอาจจะใช้เรื่องของยาแก้แพ้เพื่อระงับอาการถ้าบังเอิญว่าเราไปได้รับอาหารที่แพ้นั้นเข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายในรายที่มีประวัติเรื่องของการแพ้รุนแรงเป็นอนาฟิลาคซิสนะคะก็อาจจะต้องมีการพกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาสำหรับในเด็กผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะอาจจะต้องมีป้ายระบุไว้เลยว่าน้องหรือว่าลูกเราเนี่ยมีแพ้อาหารเพื่อจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร
2: ผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
3: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ผมต้านหน่อยทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปอกหุ้มเอ็น โรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆด้วยการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: นิ้วล็อก
2: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
3: ปวดตามข้อปวดประมาณ
2: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการวัดแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
3: ะ
2: แถวนี้เจ็บไหมครับ
3: ไม่เจ็บ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
3: า
2: ะ
3: จะไม่เจ็บ
2: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
3: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
2: ลองด้านหน่อยสิครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะครับโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ตอนรับเข้าสู่ซีร่า360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะครับ
0: ครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมทรุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเขาตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไป
0: ครับ
2: หรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เสื่อมเกิดการเสื่อมขึ้นมาได้เกิดการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: ใช่ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อบริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: นั้นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับ ที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับ ขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: เด็กๆโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป์
2: สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
0: เพราะมันอันตรายมาก
2: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียอะไรในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายเยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
0: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
2: มาก
0: กันได้เลยไหม
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
0: โอ้โห
2: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับ ผู้หญิง
0: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
2: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อยๆอันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต
0: ้
2: องไปแหบหามน้ำมา
0: แบกน้ำหาม
2: เข่าสึกหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
0: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้มากขึ้น
2: ใช่ไ
0: หมแบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
2: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
0: ื้น
2: เนาะเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่น
0: ี
2: ้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้ว
0: เพราะการนั่งยองบ่อยๆ
2: ไม่ได้แล้ว
0: เสื่อมง่าย
2: ครับ
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
0: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
2: ครับโดย

0: จารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ครับอย่างถ้าสมมุติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกร
0: ั
1: ม
0: แบ่ง
1: เท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
0: ต่อข้างนะ
1: ตอน19นะครับ
0: ตอน19
1: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ 1,009 กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นย
0: ื
1: น
0: แค่นี้
1: แค่นี้นะครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
0: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
1: ก็เป็น100กิโลละ
0: เป็น100
1: เป็น100กิโล
0: ถึง150กิโล
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ว่าจะเร็ว
1: ไหมถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100กลายเป็น 3-400 กิโล
0: โอ้โห
1: หนักไหมครับ300กิโล
0: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
1: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัวนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดครบ1ครั้ง
0: ค
1: ูณ6เข้าไปก็เป็น300
0: กิโล
1: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
0: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบด
1: อ๋อ
0: กระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
1: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงตัวคูณเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวม
1: ครับ
0: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
1: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
1: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
1: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนผมแล้ว
1: อีกนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
1: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวเหรอเขาจะทำ
1: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
0: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
1: อยู่รอบต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะแล้วมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
1: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
1: เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
1: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ม
1: ัน
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
1: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกบนกระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
1: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
1: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
1: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็น ปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเล

0: ไม่ป
1: คว ร
0: ด
1: ับ
0: ไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับเวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
1: บ
0: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
1: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
0: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได
1: ้
0: การสิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
0: ี่ยครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้ว
1: ครับครับ
0: เดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินฮะวันนี้ข่าวบวม
0: ครับครับผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณแอดก็โชคดีก็ชั่วคราวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นการบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: กระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับเพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูแล้วหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดังใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเออเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บเงี้ย
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ้ยเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนครูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกยนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่ง
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิวความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมครับ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการกัวซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการกัวซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: นะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะคะระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมจันไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหจานเยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงสือนะคะเฟิงสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะตรงนี้หลังจากเรากลัวซาแล้วเราก็นวดคลายให้ทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานละกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% เพราะคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: ำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปเนี่ยครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำหนึ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปตรวจเลือดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไขมันอีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่า triglyceride นั่นแหละอ่ะคุณลองอ่านที่บ้านดูซิ triglycerideคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายเธอใช่ปะซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาเองหรือมันอาจจะได้รับจากการทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมูสามชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปแล้วจริงๆปะเธอไม่ควรกินหรอกเพราะว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหนึ่งมันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ย 4. ทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆเช่นผักธัญพืชกับถั่วเธอและเธอรู้ป่ะว่าการทานอาหารซึ่งมีไขมันดีหรือว่าโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าหรือว่าซาร์ดีนเป็นต้น 5. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขอนยาเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน 6. ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้ได้ใช่ปะคุณเชื่อพี่เลยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยัติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปคิวเพลงลำวงมาเถอะถามว่าทำไมถึงพี่ลำอยู่ใช่ปะก็พี่ผู้ผลิตบอกพี่ว่ามันจะต้องถึง3นาทีให้ได้ฉะนั้นเผื่อว่าคิวนี้สั้นเกินไปใช่ปะคุณจะได้โอกาสดูพี่ลำก่อนแป๊บนึง

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เ
0: พราะว่าคุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชูหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: แบบกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิ่งถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่าช้า
2: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเค
2: ค่ะ
1: คุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรครับ
2: ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคคร
2: ับ คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะ
1: ครับ
2: แล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไป
1: โอเค
2: นั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบริโต้ทำเป็นเบริโต้มาโบกับข้าวส
1: ุกอันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปร
0: ตีนครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึงน้ำสต๊อกไก่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดรูทให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: อ่าครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปรับครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่าง
0: น
1: ี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาก
1: ำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับนี่เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ทับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้านแล้วก็บีบครับคุณหมอรสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดนะครับจากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก็ น่าจะเป็น pre-workout หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส่วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะ
0: ค
1: ตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับผม

0: ั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักขมนะครับ
1: ผักขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดงนึง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: ทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างนะครับครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ใน VTR ครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอยากกลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลย
1: ช
0: ี
1: สมันเค็ม
0: จนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบบนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: บร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
0: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
0: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: มันก็จะใช่ครับเมลออกมา
0: อันนี้นักกีฬานะ

0: ค่ะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
0: ลดนิดนึง
1: ต้องไปออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็เมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหาอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้วไม่ผ่านผมเสีย
1: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลยอะ
0: ครับ
1: เครื่องมือแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลย
1: มัน
2: จะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

ัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็หุ้ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้าเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่แน่ใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนหรือว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ตกใจเลย
3: ผมตกใจจริงเลย
0: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมบุ้ยครับ
3: โอ้เจอคุณคือแพทริกครับ
0: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
3: ไม่ใช่ครับผม
0: คุณชื่ออะไรนะครับ
3: แพทริกครับผม
0: again please
3: แพทริก
0: แพทริก
3: yes
0: Leo Ray มันคืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผมว้า
0: วไอ้นี่นะครับออกกำลังกายได
1: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
0: ไอรอนแมนทำตกไว
1: ้ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
0: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
0: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
0: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอเค
0: โอ้ยาวของอยู่ครบไหม
1: ครบดี
0: ดีมากไปเฮ้ยจะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไงฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
0: ไลท์แปลว่า
1: แสงสว่าง
0: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับครบเซตครับพี่บ๊วย
0: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
1: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
0: เรื่องของการ
1: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
0: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิลไล
1: บอกได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
0: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
0: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
0: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
0: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
0: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
0: ์คุณไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: งั้นผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
0: เขาบอกว่าคุณหัวโล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
0: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: 2นักกีฬา
1: ครับผม
0: 3เด็ก
1: ครับ
0: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
0: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี้เราจะนะครับ
0: ได้ไหมครับได้ไหมครับ
2: ต้องได้ครับ
0: ต้องได้ใช่ไหมครับ
2: ต้องได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับพี
0: ่ยังไม่ได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยพี
0: ่
2: เดี๋ยวเราไปกันเลย
0: ได้ยัง
2: ครับผม
0: ไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วยคือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
0: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
0: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
0: คุณหนุ่มนะ
1: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M 1นะครับคือมูฟการขึ้นนะครับ M 2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M 3นี่แหละ motivation ตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation

0: เซสชันนี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟเหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไปหาเขาเหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
0: ครับผมอันนี้ประยุกต์
1: คือโมทิเวทเหมือนกัน
0: โมทิเวท
1: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
0: 3M ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับ
0: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมันช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
1: ใช้เท้าไปแล้วครับ
0: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
1: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
0: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปุ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
1: มาแล้ว
0: ปึ้มนะครับแค่สิบพอนะครับ
1: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: กี่ครั้งสิบครั้ง
0: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
1: เหนื่อยครับ
0: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับสิบพอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองครับผมโอเคครับพี่บวย
1: เฮ้ยมันเหนื่อยอะ
0: ผมก็กลับก่อนนะ
1: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นไหมครับ
0: พี่ยีเข้าน้ำ
1: ครับสู้มากหอมมากในการเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้นะ
0: ซอยเท้าพี่เฮ้ยเร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิปาดพิงเร็วขมวดเร็วเ
1: ลื่อ
0: นเดือดอีกเราหายเจอดิเร็วดิเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฝันนะครับโยกโยกโยกเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปให้สุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation มาเร็วเยี่ยมที่สุด
1: เยี่ยมครับ
0: ผมต่อเนื่องโอเคครับพี่กินไฟก่อนพี่เดี๋ยวนักเฮ้ยเป็นไงครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยหมอมอ้อมนี่หมอมอ้อมนี
0: ่นี่หมอมครับครับพ
1: ี่นี่ motivation ทำไมปากซีดครับ
0: ไม่ใช่คือใช้พลังนิดนึง
1: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬาทีมชาติ
0: ครับผม
1: นักกีฬาระดับโลก
0: ครับ
1: ก็ทำแบบนี
0: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บวยสามารถแตะถึง
1: uh-huh.
0: ในระยะเวลาที่กำหนด
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บวยไม่สามารถที่จะทำแตะไม่ถึงนะครับไฟดับ
1: oh,
0: ไฟดับก่อนมิสคือมิสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ average นะครับ reaction หมายถึงว่า
1: ค่าเฉลี่ย
0: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
1: วัดมันจะวัดได้เลย
0: วัดได้เลยครับ
1: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอกว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
0: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชชัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยดูนะครับดูการพุชชัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชชัพทั่วไป
1: นะครับ okay. พื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
0: 5 4 3 2ปุ๊บ
1: อ๋อไปซ้ายครับ
0: ต้องเร็วนี่ปุ๊บเอากี่อย่างเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วเร็วกว่านี
1: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
0: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดตั้งไว้7นะครับ reaction time 4 0.17.7 พี่แบ่งกับผมก็ได
1: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
0: วัดให้เรา
1: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
0: ได้ด้วย
1: เราจะดูว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
0: ถูกต้องครับเริ่มเกรงกระท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับคอร์ดิเนชันสัมพันธ์กันก็ไปฮะโอ้โหเรื่องต่อเรื่องครับสู้หันลงให้สุดไก่กันท้องรอต่อเยี่ยมครับเมื่อกี้ได้15ครั้งมิดไหมครับอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เว้ย
1: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
0: ได้
1: แต่ละประเภทก็ได้ด้วย
0: ได้ด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
1: ที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมด
0: เลย
1: มันดีไซน์โอ้โหเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอล
0: นะครับ
1: ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: สามเอ็มเหมือนเดิม
0: คร
1: ับ เริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
0: ที่
1: ซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเคโยนปุ๊บพอไฟ
0: ขึ้นนะครับ
1: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้อง
0: ร
1: ีบมากด
0: ปุ๊บ
1: แล้วก็จ่ายคืน
0: ปุ๊บ
1: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง
0: 10ครั้ง
1: โอเค
0: ดูนะครับ
1: มาครับ
0: ด้านนู้นครับบิด
1: โอ้ย
0: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลง

0: มาเร็วรับแต่ก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแต่รูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดงซีเกมส์นะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงรุ่นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงสองมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
1: โอเคครับ
0: แล้วโอเคครับผม
2: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
3: มิด7มิด3ครับผม
2: อ๋อถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
0: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
2: ฝึกการ
0: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างนึงแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
2: ส่งปุ๊บ
0: แตะปุ้งปุ๊บ
2: ไปอ๋อถ้าไปดังก็ไป
0: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแต่นะครับโอ้แต่นะครับ
2: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
0: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับจังหวะ
2: เหมือนลูก
0: นะครับครับลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
2: ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันครับ
2: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยครับ
2: ตอนนี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับ
4: ค่ะ
2: ต้องถามน้องเพราะว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
4: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
2: อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ63ค่ะ
2: ว้าว
4: อายุงามนะคะวัยงาม
2: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
4: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดาธรรมดา อยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
2: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกัน
4: ค่ะ
2: น่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลฟ์มาก่อนไหมครับ
4: ไม่เคยรู้จัก
2: ไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
0: ได้ครับ
2: ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ในการใช้ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลฟ์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้
2: อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให้
0: พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
2: แกนลำตัว
0: แกนกลางลำตัว
2: นะครับได้แกนลำตัวนะครับ
0: นะครับดูนะฮะ
2: ในการที่จะพัฒนาขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
0: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุสำคัญนะครับแกนกลางหมู่สันหลังนี่เราสำคัญเลย
2: ครับ
0: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บด
2: ู
0: ป
2: ึ๊บหน้าท้อง
0: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับกับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
4: กลางเหรอ
0: เข่าตั้งฉากนะครับ4 3 2
2: เริ่ม
0: เริ่มครับ
4: อ้าว
0: เริ่มตกใจตกใจนั่นแหละครับเร็วเร็วนู่นเลยฮะนั่นเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเดี๋ยวถึงนู่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
2: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
0: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะฮะต้องกลางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
2: ผลเป็นไงบ้างครับ
0: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
2: จริงว่าพี่พัดเน
4: ี่ย
0: โอเค
4: โอเค
2: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
0: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
4: ชิด
0: ขึ้นนะครับกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้วเกร็งนะฮะ
2: กลางขาเรากลางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันจะมันต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
0: ถูกต้องครับผม
2: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
0: มากขึ้น
4: ก็ลองดู
2: ยากขึ้นทำไงครับ
0: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
2: เดี๋ยวพี่บ้านยื่นก่อน
0: เดี๋ยวพี่บ้านยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
2: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
0: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
2: ลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
0: ใช่ครับ
2: บอร์ดใช่ไหม
0: ครับ
2: มันต้องทรงตัวพอสมควร
0: ถูกต้องครับ
2: เดี๋ยวคุณแพทย์สิครับไปด
0: ูในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
2: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับ หัวเข่า

0: นะครับยืนก่อนนะครับถ้าทางเริ่มต้นนะคร
1: ับ
0: ท
1: รงตัว
0: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
2: เป็นที่สับ
0: ไม่ใช่ครับเจ้าพี่เจ้าครับพี
1: ่ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เจ้าพี่โทษทีนะครับพี่อ้าว
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: แรงมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับ4 3 2เริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะครับ
0: มีใครเซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเขามีเซฟอยู่เกรงท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับทั้งด้านหลังก้นด้วยด
2: ู
0: นะเยี่ยมครับดึงเกรงเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะโอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์นิดนึงว่าผมชอบพี่พัฒน์มากอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่น
2: สนุกไหมครับ
1: มันสนุกใช่ไหม
2: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวทไง
2: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
0: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
2: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก็จะไปพี่พัฒน์จะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
0: ครับผม
1: ผมร้อนเลยครับพี่พัฒน์จะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
2: กำลังหาเสาอยู่
1: เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
0: ครับผม
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
0: เฮ้ย
1: ประตูน้องภูมิน้องภูมิครับแม่น้องภูม
0: ินะครับผม
1: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้นำตัวเลยลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันรุษหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
1: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
0: ี้เซตไว้ข้างบนนะคร
1: ับ ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
0: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดแอคทีเวททำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
1: โอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
0: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันรวมกันนะครับจังหวะรับนะครับปุ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
1: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
0: ้ได้ครับ
1: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
0: ครับ
1: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
0: เตรียม
1: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู่
0: ครับผมกันสู้ๆครับ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
3: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
0: แฟนตา
1: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
0: แสบตาโอเคครับ
1: กันครับเข้าใจมาก
0: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
1: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
4: 9ครั้ง
1: 9ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
4: average ก็1วินาที
0: ประมาณ10วิได้พลาดไป1ใช่ไหมโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องกันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
3: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฟิตได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
0: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บวยนี่เลยครับผม
1: นี่คือ
0: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
1: า
0: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
5: คาดเดาทิศทาง
0: นะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
1: ันได้ 3M เหมือนก
0: ั
1: น
0: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
1: ก็คือตัวนี้
0: ครับผม
1: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราก็ต้องรอรู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
0: ครับผม
1: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
0: ครับผม
1: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลา
0: จับจำนวนครั้งได้
1: นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: 30วินาที

0: ทีได้เท่าไหร
1: ่ได้คร
0: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
2: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
1: เก็บข้อมูล
0: ทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
1: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
0: ทำได้อีก
1: ทำได้อีกนะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
0: สมมุติว่าเราตั้งนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ย
1: ร
0: ีแอคชั่นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
1: ครับผม
0: คนที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
1: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปังนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
0: อ๋อเที่ยวบอกกี่โมงมันก็ไปได้อีก
1: ไปได้อีก
0: มันก็เป็นเกมได้อีก
2: เกมได้
0: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
1: ้ขอโทษทีครับสุขภาพสุขภาพ
0: ที่วันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไม้อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลาไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคน และไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไหวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยละค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
0: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันการันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สามัญประจำบ้านถอน
1: ฟันน้ำนมทำเองได้สบายมาก
2: นี่ครับน้องอัดกลับมาแล้ว
3: เออลงอาไหนคุณแม่คิสใหม่คิส
2: ไม่เอา
3: ทำไม
2: น้องอัดเจ็บปาก
3: เจ็บปากไหนโดนอะไรมาคะลูก
2: เจ็บอยู่ในฟันเนี่ย
3: ไหนดูซิอ้าปากอ้าปากตายแล้วน้องอาหนูฟันผุลูก
2: จริ งเหรอ
3: ใช่อย่างเงี้ยต้องถอนฟันแล้วนะคะ
2: ไม่เอาน้องอัดกลัวน้องไม่ไปหาหมอฟันนะน้องไม่ไป
3: ไม่ต้องไปหาหมอฟันค่ะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะถอนให้เองอ่ะอ้าปากจ้ะ
2: มามี่ทำอะไรอะคะ
3: ก็ฟันน้องอัดอะยังไม่โยกไงคะมามี่ก็เลยต้องใช้เครื่องมือเนี่ยช่วยอ่ะเดี๋ยวอ้าปากเดี๋ยวค่ะ
4: โหจะถอนฟันลูกทั้งแผงเลยเหรอคะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: ฟันน้ำนมเนี่ยมันถอนเองได้ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะในกรณีที่ฟันซี่นั้นน่ะกำลังจะหลุดอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีวิธีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าฟันซี่นั้นเนี่ยเราสามารถถอนได้เองหรือเปล่าเพราะฟันน้ำนมแต่ละแห่งหรือว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยอายุไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นฟันน้ำนมที่อยู่ตรงกรามซี่ที่2เนี่ยก็ควรจะหลุดเมื่อสักอายุ 12-13 ปีถ้ามันหลุดก่อนเนี่ยก็แสดงว่าช่องฟันเนี่ยจะว่างทำให้ฟันที่ค่อนข้างเนี่ยล้มได้ค่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยต้องไปพบทันตแพทย์นะคะทำเองไม่ได้เพราะว่าทันตแพทย์จะต้องเก็บรักษาฟันน้ำนมซี่นั้นไว้ก่อนตามธรรมชาตินะคะช่วงที่เด็กๆอายุ 6-12 ปีเนี่ยฟันน้ำนมจะค่อยๆทยอยหลุดแล้วฟันแท้ก็จะค่อยๆขึ้นมาแทนนะคะโดยฟันหน้าล่างคู่กลางเนี่ยจะหลุดก่อนเลยค่ะจะสังเกตเห็นมั้ยคะเด็กมักจะฟันหลอข้างหน้าสำหรับฟันน้ำนมนะคะที่เราสามารถถอนได้เองอย่างปลอดภัยเนี่ยก็คือฟันซี่นั้นเนี่ยจะต้องโยกไปมาจนเกือบจะหลุดแล้วนะคะเราอาจจะให้ลูกอัดเนี่ยใช้ลิ้นดุนๆแรงๆเพื่อให้ฟันน้ำนมนั้นหลุดออกมาหรือคุณแม่อาจจะใช้นิ้วมือโยกฟันโยกไปโยกมาให้หลุดออกมาได้ฟันที่เราโยกหลุดออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถออกมาโดยที่ไม่เป็นอันตรายค่ะหลังจากที่ฟันหลุดแล้วนะคะให้ลูกอัดเนี่ยกัดผ้าก๊อซเพื่อห้ามเลือดนะคะแต่ถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลอาจจะต้องใช้น้ำแข็งประคบที่แก้มบริเวณที่ถอนออกมาค่ะเพื่อเป็นการทำให้เลือดเนี่ยหยุดไหลได้เร็วขึ้น
3: เอ๊ะแต่ว่าฟันลูกอัดยังไม่โยกค่ะยังติดแน่นอยู่เลยอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
4: ในกรณีที่ฟันน้ำนมก็ยังไม่หลุดนะคะแล้วฟันแท้เนี่ยขึ้นแซมขึ้นมาแล้วเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยต้องไปพบทันตแพทย์นะคะไม่แนะนำให้ถอนด้วยตัวเองค่ะ
2: เห็นไหมครับมาวันนี้จะถอนฟันให้น้องอัดน่ากลัวจะตาย
4: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แค่ทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถ pause คลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็ว
1: วิฮี
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยมั้ย
2: เกือบ100คน
0: เกือบ100คน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่มั้ยครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่ๆๆเด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป.3ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละป.จะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก็
0: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
0: คุณครูครับดื้อไหม
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
3: จริ
0: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นว่าเราชอบสร้างปัญหากับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรออ่ะคุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็กอะ
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนอะวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเราอะ
0: เรา
2: จะคุยจะเล่นก็ได้เด็กในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเพราะหมอกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ยมันไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบหิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็นอย
1: ากรู้อยากเห็นแต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆได
2: ้โดยที่ไม่หมดหงิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์เราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: ให้ถ่ายเหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่าแปลว่าคุณครู

0: เรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
1: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
0: 27ปี
1: ปีนี้31
0: 31แล้วเหรอครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ปีนี้31ปี
2: คำว่าทางสายกลางนะคะก็มีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณอ่ะไปคำแรกเลยที่ดีคิวกับตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีคำพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิกันที่ดี
0: ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
1: นะฮะเป็นวิจัย
0: อีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
1: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
0: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
1: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
0: จริง
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปใน อาชีพอื่น
0: ๆ
1: แต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
0: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
1: ครูส่วนใหญ่นะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาคือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
0: ี่แหละปัญหาสำคัญเลย
1: ถูกไหม
0: บางคนนะครับผม
1: บางคน
0: เพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
1: ใช
0: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
1: มีเวรด้วย
0: มีเวรด้วย
1: ดูเวรทานข้าว
0: คาบบางทีต่อกันด้วย
1: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วข้าวต่อไปสอนต
0: ่อ
1: กินแบบดีพานจะจุดด้วยค่ะรีบ
0: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
1: ด้วย
0: และสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
1: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
0: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้วันสี่ห้าคาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงไหมเจ็บคอหรือมีสุขภาพ
1: เรื่องสบาย
0: มีไหมครูครับ
1: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
0: ็
1: คือเรื่องของเจ็บคอ
0: เป็นไรครับครูครับ
1: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
0: ก็คือต้องใช้ตลอด
1: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนนะบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
0: เยอะ
1: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
0: ก็ต้องใช
1: ้ต้องเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
0: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
1: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีแล้วต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขคร
0: ับครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
1: อ๋อได้ค่ะนะมีอีเมล
0: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
1: ็แอดค่ะ
0: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต
1: ่
0: อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
5: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็อีกหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมา คุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพักอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือก็จะได้พักแล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างเดินเข้าไปหานักเรียนหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อยโดน
1: ก็ไม่ค่อยโดนฮะคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเนี้ยการใช้ข้อมงข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรเงี้ยไหมฮะคุณหมอครับ
2: คุณครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว่าการจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้ว
2: ค่ะ
1: อ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศที่อาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากเพราะคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
1: ค
2: แล้วก เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลาออกกำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆเหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองแหละครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลสละนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอตินพวกกระหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาวานอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซนินแอนโทไซนินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกระหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไป แล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำใยอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยเพราะว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ 6-8 ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
4: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
5: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค
4: ่
5: ะ
4: โอเคไม่ทราบข้างไหนครับ
5: เป็นข้างขวาค่ะ
4: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
5: ะ
4: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพืชฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราวสุขภาพเนี่ยคุยกันได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่ามีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งเรามาทวนความจำกันก็ได้วันนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ G6PD นะครับงงไหมฮะผมก็งงเหมือนกันG6PD หลายคนบอกว่าชื่อมันคุ้นๆแต่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า Enzyme G6PD รายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้ครับแคร์เลยเชิญคุณหมอท่านนี้มาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะฮะคิดถึงมากเลยไม่เจอนานมากแล้วขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับอาจารย์มะเหมียวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่า
1: เจอกันนานจริง
0: ๆน่าจะนานเกินแบบว่า6-7เดือน
1: ใช่มั้ยคะ
0: ขึ้นไปเจอกันแต่ในโซเชียลมีเดีย
1: ถูกยังติดตามว่าคุณแคนงานแบบรัดตัวเหลือเกิน
0: ใช่ช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะ
1: ใช้ตังค์เยอะก็เลยต้อง
0: มีครอบครัวจะทำบ้านแต่งงาน
1: เลยต้องหา
0: อะไรนะครับ
1: เตรียมพร้อมมีลูกน้อย
0: ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีนี่จะมาปรึกษาอาจารย์มะเหมียวก่อนเลย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: วันนี้เมื่อกี้แคนเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ G6PD ครับG6PD มันเป็นสิ่งที่มันคือส่วนไหนของโลกใบนี้ครับอาจารย
1: ์มันคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อ G6PD ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงค่ะมันจะคอยปกป้องไม่ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงเจอเหมือนสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้ามันเจอมีเอนไซม์ตัวนี้ G6PD มันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงยังแข็งแรงอยู่ไม่แตกง่ายแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาเจออะไรมากระตุ้นนิดๆหน่อยๆก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็จะซีดได
0: ้ก็คือ G6PD ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง
1: ใช่ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นค่ะ
0: เปรียบเสมือนการที่เราถนอมไข่แดงเหมือนกับเวลาอ่างานงงแล้วจ้ะ
1: เริ่มแล้วเราจะมีมุกจากคุณแขกที่ลืมไปแล้ว
0: ล่าสุดเนี่ยผมแบบได้กินอาหารชนิดหนึ่งอาจารย
1: ์
0: มันชื่อว่าไข่ครอบอาจารย์รู้จักปะ
1: อุ้ยไม่รู้จักเลยค่ะ
0: ไข่ครอบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภาคใต้เนี่ยเขาใช้ไข่ขาวเนี่ยภูมิปัญญาใช้ไข่ขาวในการแบบไปเคลือบพวกแหในการจับปล
1: า
0: เพื่อให้มันแบบว่ามันแข็งแรงซึ่งตรงนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแต่มันเหลือไข่แดงเยอ
1: ะ
0: เขาก็เลยเอาไข่แดงมาถนอมอาหารนะครับโดยการที่เอาไข่แดงไปใส่ในไข่ขาวแล้วก็หยอดเกลือลงไปเพื่อให้ไข่แดงมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็แบบเกาะตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำเกลือเนี่ยก็เหมือนกับ G6PD ว่าเขาใช่
1: คือให้ไข่แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
0: ประมาณนี้ป่ะ
1: ประมาณนั้นก็ได
0: ้มันมาเปรียบเทียบได้ไงก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเหรอคะ
0: มันก็จะมีความเค็มอ่อนๆไม่เท่าไข่เค็มแต่ก็จะกินง่ายกินเล่นได้นะครับเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและโปรตีนประมาณนั้น
1: โอเค
0: ป่าวเพิ่งกินมาก็เลยโยงมากับเรื่องนี้พอดี
1: ได้ก็ประมาณนั้นก็คือทำให้มันแข็งแรงไม่ให้มันแตกไม่ให้ถูกทำลาย
0: มีในเด็กและผู้ใหญ่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือมันเป็นโรคทำพันธุกรรมที่เจอได้ตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับ
1: แล้วมันก็เนื่องจากเป็นพันธุกรรมก็คือเจอจนโตถ้าเด็กคนนั้นเจอก็คือเป็นจนโตตลอดชีวิตไป
0: ก็คือถ้าเกิดคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีครบอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นอะไรแต่หมายถึงว่าคนที่มีภาวะผิดปกติก็คือเฉพาะตัวเนี่ย G6PD เนี่ยเยอะไหมครับอาจารย์
1: ก็คือในผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ก็คือมันผ่านยีนโครโมโซม X ซึ่งโครโมโซม X เป็นโครโมโซมเพศหญิง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเพศหญิงก็จะมี XX ใช่ไหมคะก็คือถ้าคุณแม่เป็นพาหะนำโรคคุณแม่ก็จะเอา X ที่เป็นพาหะเนี่ยส่งให้ลูกชายซ
0: ึ่
1: งลูกชายก็คือ XY เพราะฉะนั้นถ้ามี X ที่ผิดปกติตัวเดียวผู้ชายก็จะเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นพาหะทีนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคในเมืองไทยอะค่ะก็คือประมาณสัก 12-15% เจอในผู้ชาย
0: ก็ค่อนข้างเยอะนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: พอขึ้นเกิน 10% ผมรู้สึกว่าก็น่ากลัวแล้วเหมือนก
1: ันใช่ก็คือ10คนมีอย่างน้อยต้อง1คนที่เป็นแล้วก็ในผู้หญิงก็คือประมาณ 2% ได้ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราเจาะเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าคนอื่นวันนี้เรามีคุณหมอเด็กมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: เริ่มต้นปูพื้นฐานกันก่อนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆมีลูกกันหลายคนละแล้วเขาก็จะมีความกังวลคือลูกแค่ร้องแอะเดียวอ่ะมันกังวลไปได้ทุกอย่างว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาถามเนี่ยน้องไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับอ อาการหรือว่าสัญญาณใดบ้างของเด็กอ่อนหรือทารกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติเรื่องของสุขภาพที่พ่อแม่ต้องแบบกังวลละ
1: ใช่ก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือมักจะต่ำกว่าขวบปีแรกที่ยังพูดไม่ได้ว่าเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ซึ่งถามว่าในเด็กเล็กๆอ่ะร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าผิดปกติเสมอคือเขาอาจจะต้องการของง่ายๆอย่างเช่นหิวนม อากาศร้อนไปเขาก็ไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยเรากลัวลูกคลอดมาเพิ่งคลอด1เดือนกลัวลูกหนาวอยู่ในห้องแอร์ห่มซะแบบเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือ
0: ก็แบบพันตัวไปเลย
1: ใช่แล้วในเด็กเล็กๆเนี่ยในร่างกายเขาจะปรับอุณหภูมิให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาร้อนหรือหนาวเขาก็จะร้องไห
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งเขาเปียกอุจจาระปัสสาวะเขาก็บอกไม่ได้ว่าแพมเพิร์สแฉะแล้วนะแม่เปลี่ยนหน่อยเขาก็จะแสดงในกรณีร้องไห
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลาเด็กเล็กๆร้องไห้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาก่อนว่าอากาศโอเคไม่ได้มีเหงื่อเยอะไม่ได้ดูหนาวไปแพมเพิร์สแห้งดีกินนมก็เพิ่งกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดเราจัดการทุกอย่างแล้วเด็กหายร้องแสดงว่าจบเราหาสาเหตุเจอแต่ถ้าเกิดร้องไปเรื่อยแล้วก็ดูไม่สุขสบายหลับไม่ได้ไม่ยอมกินนมพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งถามว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เรากลัวก็คือพวกโรคติดเชื้อต่างๆ
0: ครับนั่นหมายความว่าเบื้องต้นร้องปกติอยู่แล้ว
1: ค่ะถูกต้อง
0: ดูอย่างที่อาจารย์บอกก็คือรอบข้างมีอะไรผิดปกติไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดจัดการครบแล้วยังร้องอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้น่าสงสัยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคในช่วงวัยแรกเกิดถึง1ปีมีพัฒนาการด้านใดบ้างครับที่อาจารย์อยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกต
1: ค่ะก็คือโดยปกติพัฒนาการในเด็กส่วนใหญ่เราจะต้องแบ่ง4ด้านเราจะไม่ได้บอกว่าด้านไหนสำคัญกว่าด้านไหนเพราะว่าในเด็กคนๆนึงอ่ะจะต้องมี4ด้านให้ครบ4ด้านในที่นี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่
1: อย่างเช่นการเดิน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
1: ขาใช่ขาแข็งแรงคลานซึ่งส่วนใหญ่คลานเด็กก็จะเริ่มคลาน6เดือน9เดือนเริ่มบางคนเกาะยืนขวบนึงก็จะเริ่มเดินได้ถ้าดูช้าเกินวัยก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ผิดปกติอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการด้านแรกพัฒนาการที่ด้านที่2ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะคุณแคนก็คือเรื่องของการหยิบจับก็คือคุณแคนลองทายว่าเด็กปกติสมมติเด็กหลักเดือน2เดือน3เดือนเขาก็จะเหมือนคว้าของ4เดือนเริ่มคว้าของแต่เด็กจะเริ่มใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กได้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะ
1: ก็คือไม่ได้จับแบบไม่ใช่ทายค่ะ
0: ผมว่าน่าจะประมาณขวบครึ่ง
1: โอ้ก็
0: เร็วไปไหม
1: คือขวบครึ่งอ่ะต้องทำให้ได้แล้ว
0: ขวบครึ่งได้แล้ว
1: แต่ที่เริ่มใช้นิ้วได้ก็คือ9เดือน
0: 9เดือนเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือเมื่อก่อนเราเห็นเด็กอ่ะเขาจะแบบอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าใช้นิ้วได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือ9เดือนต้องได้แล้วเก้าเดือน
1: ถูกต้องเริ่มใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบของชิ้นเล็กแล้วพอขวบนึงเนี่ยก็จะเริ่มต้องจับช้อนเข้าปากอันนี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าพอหลังจากนั้นพอหยิบช้อนเข้าปากได้สเต็ปถัดไปก็คือ

0: การหยิบดินสอมาเขียนเส้นยุ่งๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
1: ครับ
0: ถัดไปก็คือพัฒนาการเรื่องของการเข้าสังคม
1: นี่ก็เป็นหนึ่งในตั้งแต่ตอนแบบก่อนหนึ่งขวบเลยไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะดูว่าเขาต้องมีการกลัวคนแปลกหน้าคือภาวะปกติในเด็กส่วนใหญ่ก็คือ7 เดือน 8 เดือน

0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆ ของพัฒนาการของเด็กตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าคำถามบอกว่าพัฒนาการด้านไหนสำคัญสุดจริงๆในการพัฒนาของเด็กคนนึงมันควรจะมีครบทั้ง4ด้าน
1: 4ด้านนี่ก็ละเอียดเหมือนกันเนาะ
0: ละเอียด
1: ก็ต้องพ่อแม่ต้องสังเกตดูดีๆ
0: ต้องสังเกตแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะปกติในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราจะนัดกับหมอเด็กเพื่อมาฉีดวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนเราไม่ได้ฉีดอย่างเดียวเราต้องประเมินพัฒนาการ4ด้านนี้ด้วยคุณหมอก็จะประเมินเป็นระยะอยู่แล้วถ้าเกิดอันไหนดูช้าดูผิดปกติคุณหมอก็จะเริ่มให้กระตุ้นพัฒนาการด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนึง
1: คราวนี้อยากรู้เลยครับว่าเท่าที่อาจารย์เคยทราบมาเนี่ยเด็กที่สามารถเดินได้เร็วสุดเนี่ยประมาณแบบกี่เดือนนะฮะ
0: ที่เคยเห็นคือ9เดือน
1: 9เดือนเร็วสุดละ
0: ใช่ค่ะ
1: 6เดือนยังไม่สามารถจริง
0: ไม่สามารถยังไม่
1: กล้ามเนื้อยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ใช่ค่ะ6เดือนเพิ่งนั่งเองค่ะใช่อ
1: ันนี้แอบสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วการที่เราจะรู้ว่าเด็กคนนั้นพูดหรือไม่พูดนะครับอาจารย์เราจะรู้ว่าเพราะว่าผมจะเจอผู้พิการหลายคนที่เป็นผู้พิการทางการทางพูดก็พูดไม่ได้เหล่านี้ครับเราจะทราบตั้งแต่ตอนไหนครับหรือว่าเราสามารถเกิดมาเราตรวจได้เลย
0: ก็คือส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องการพูดก็มักจะมีปัญหาการได้ยินก
1: ็คือคู่กัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลรามาเด็กที่เกิดที่รามาทุกคนเราจะตรวจการได้ยินตั้งแต่เกิด
1: เป็นยังไงอาจารย
0: ์มันจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเทสโดยที่ทางแผนกหูคอจมูกเนี่ยจะเป็นคนเทสให้เราซึ่งมันก็จะในเครื่องนี้มันก็จะเหมือนแปลผลได้เลยว่าอันเนี้ยดูผิดปกติซึ่งผิดปกติจะต้องมีการติดตามแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะตรวจตั้งแต่แรกเกิด1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินพัฒนาการภาษาค่ะคุณแคนก็คือถ้าปกติที่หมอบอกว่า1ขวบพูดคำเดียวชัดแต่ว่าปกติ9เดือนอ่ะจะพูดคำที่เป็นป้าป้ามาม่าอย่างเงี้ยปอปลามอม้าได้ซึ่งถ้าเกิดปกติพอขวบหนึ่งสมมุติถ้าคนยังเด็กยังพูดคำเดียวไม่ได้เราอาจจะรอถึงขวบ3เดือนนัดมาถ้าขวบ3เดือนก็ยังไม่มีพัฒนาการด้านภาษาเลยเราอาจจะต้องมีการประเมินแล้วว่าอันเนี้ยได้ยินปกติไหมแล้วก็อาจจะต้องส่งนักฝึกพูดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ไม่พูดหรือพูดช้าส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้เรื่องของการได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจ
1: อ
0: ก็คือหน้าจอนี่สำคัญมากนะคะก็คือถ้าเด็กที่ยังพูดไม่ได้เราแนะนำว่างดหน้าจอไปเลย
1: มันเหมือนขาดสกิลในการเข้าสังคม
0: ใช่ก็คือเป็นฟังอย่างเดียวไม่ได้เอ็กซ์เพรสคำพูดออกไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังพูดไม่ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งดูหน้าจอดีกว่า
1: ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมลืมเรื่อง GCPD ไปยังฮะ
0: ลืมแล้วอ่ะหมอลืมแล้วตะกี้เราพูดกันด้วยเหรอคะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนี้นะฮะวันนี้มีข่าวที่ทีมงานเตรียมพอสมควรนะครับติดตามเลยครับในช่วงหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกนะครับครม.ไฟเขียว3โรคเป็นคนจำพวก2ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับครม.นะครับเห็นชอบ3โรคก็คือโรคตุ่มน้ำพองนะครับโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและโรคเอ็มไซบนเม็ดเลือดแดงเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2ในการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับหากมีทหารเพียงพอแล้วจำนวน3กลุ่มโรคนะครับอันแรกคือกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง2โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและ3เนี่ยแหละครับที่เราจะคุยกันก็คือโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิด GCPD นะครับกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่2นะครับจากการตรวจเลือกที่ผ่านมาครับตรวจลักษณะอาการของกลุ่ม3โรคไว้ข้างต้นซึ่งปรากฏตามร่างกายหรือภายในร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคและยังคงแสดงอาการของโรคทางร่างกายได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่1แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพซึ่งเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2แต่ปัจจุบันครับยังกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่1ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางกระทรวงกลาโหมซึ่งประเด็นสำคัญไม่อยู่ตรงนี้หรอกประเด็นสำคัญเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็ดูคนที่แน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าใครที่พิการไม่ได้ใช่ไหมครับใครที่อ้วนเกินไปไม่ได้แต่ว่า3โรคนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยวันนี้เราจะเจาะไปที่โรคที่3ก็คือ GCPD คืออะไรและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นมาแล้วนิดนึงย้ำอีกครั้งนึงก็ได้ครับอาจารย์ GCPD
0: ก็คือมัน GCPD เป็นเอนไซม์ตัวนึงที่สำคัญสำหรับเม็ดเลือดแดงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแข็งแรงไม่แตกง่ายคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้บนเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเลือดแดงเจอปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยาบางอย่างการติดเชื้อหรืออาหารบางชนิดก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเวลาเม็ดเลือดแดงแตกอาการจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคนในกลุ่มนี้นะคะจริงๆอาการเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุณแคนก็คือเด็กแรกเกิดจะมีอาการเหลือง แล้วก็ซีดตั้งแต่แรกเก
1: ิ
0: ด
1: ทำไมเม็ดเลือดแดงแตกแล้วเหลืองอาจารย
0: ์เพราะว่าในเม็ด

0: เลือดแดงจะมีสารเหลืองชนิดหนึ่งก็คือเป็นบิลิรูบินซึ่งมันก็จะทำให้ดูเหลืองขึ้นซีดฉี่สีเข้มซึ่งในกลุ่มนี้เด็กก็จะมีประวัติเหมือนต้องได้รับการส่องไฟรักษาตั้งแต่แรกเกิด
1: ส่องไฟเหรอ
0: ส่องไฟค่ะก็คือพูดแล้วเหมือนดูแบบน่ากลัวจริงๆก็คือเหมือนเป็นไฟนีออนแต่เป็นไฟพิเศษนะคะเปิดแล้วก็ส่องเด็ก
1: ให้คุณผู้ชมคิดภาพตามก็คือเด็กเล็กๆนอนอยู่ในที่นอนตรง
0: ในคลิป
1: นะแล้วก็ส่องไฟลงไป
0: ใช่
1: แล้วไฟตัวนี้มันทำไมครับ
0: มันจะช่วยให้เม็ดเลือดแดงช่วยให้สารเหลืองเหลืองลดลง
1: ครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะปกติเมื่อก่อนผมเคยเห็นเด็กที่เหลืองเนี่ยจะเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับอันนั้นก็จะเหลืองอีกแบบนึง
0: ใช่ค่ะถ้าเหลืองแบบตับจะส่องไฟจะไม่ช่วย
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แต่นี้เหลืองแบบเม็ดเลือดแดง
0: เม็ดเลือดแดงแตกอันนี้จะช่วยทำให้หายเหลืองได
1: ้ครับคำว่าเอนไซม์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยมากเอนไซม์มันหน้าตาไงอาจารย์
0: คิดง่ายๆเหมือนโปรตีน
1: เหมือนโปรตีน
0: ใช่เหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งแต่ว่าทำหน้าที่พิเศษกว่าโปรตีนค่ะ
1: คราวนี้ความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับ GCPD ม
0: ัน
1: แบ่งระดับได้ประมาณไหนบ้างครับ
0: ค่ะก็คือความรุนแรงเนี่ยบางคนก็คือตอนเด็กๆไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็น
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีอาการตั้งแต่แรกเกิดบางคนไม่รู้เลยจนกระทั่งตอนโตแล้วไปได้รับอาหารบางอย่างแล้วอยู่ๆก็ซีดลงดูเหลืองขึ้นฉี่เป็นสีโคกเป็นสีน้ำล้างเนื้ออ
1: ัน
0: นี้แล้วก็คือเพิ่งมาวินิจฉัยที่โรงพยาบาลตอนโตก็มีเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นจีซิกพีดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับเด็กละ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับบางคนไม่ได้แสดงอาการตอนเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนโตก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้โตหรือเด็กรุนแรงกว่ากันนะฮะ
0: หมายถึงว่าเป็นโรคนี้ถ้าเราไม่ได้รับปัจจัยกระตุ้นภายนอกจะแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเลย
1: โอเค
0: ใช่แต่ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นยาอาหารการติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอาการของโรค
1: ครับ
0: ค่ะ
1: GCPD เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมครับสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ไหม
0: สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ในตัวโครโมโซม X
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้ชายมีโอกาสเป็นโรค 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้หญิงจะเป็น XX ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นพาหะ 50%
1: ผู้หญิงเป็นพาหะมากกว่า
0: ผู้ชายเป็นโรค 50% แต่ผู้หญิงเป็นแค่พาหะหมายความว่ามียีนที่ผิดปกติแต่ไม่มีอาการเลย
1: โอเคเมื่อกี้ตอนแรกที่อาจารย์ถามถึงอาการนะครับอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กอาจจะตัวเหลืองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับ
0: หมายถึงว่าถ้าเด็กเหลืองเราไม่ได้รักษา
1: ถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหาเรื่องกับเอนไซม์นี้แล้วเราไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหนคร
0: ับ คือจริงๆต้องบอกว่าการขาดเอนไซม์นี้มันรักษาไม่ได้นะคะคุณแขนหมายถึงว่าเขาก็จะขาดเอนไซม์นี้ไปตลอดชีวิต
1: ครับ
0: แต่การรักษาเราจะรักษาตอนที่เขามีเม็ดเลือดแดงแตกก็คือเวลาเม็ดเลือดแดงแตกสิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าในผู้ใหญ่เด็กโตก็คือเม็ดเลือดแดงแตกเยอะ
1: ๆเป็นอะไร
0: ก็จะซีดลงนอกจากซีดฉี่ก็จะมีเลือดปนก็คือเป็นสีเข้มม
1: ี
0: เป็นสีน้ำโคกและสุดท้ายจะไตวาย
1: ออกมานำไปสู่ไตวายได
0: ้ใช่ค่ะจะสามารถไตวายได้จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาอาการพวกนี้เราก็คือจะต้องให้คนไข้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเยอะ
1: ๆ
0: เพื่อช่วยขับให้ไตเนี่ยทำงานได้ปกติ
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคอาการของโรคก็คือสมมติถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมาแล้วไม่เลือดแตกจริงๆเนี่ย worst case คือมันนำไปสู่ไตวายได้
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคคราวนี้การถ่ายทอดเนี่ยบางครั้งที่เป็นผู้หญิงก็ไม่แสดงอาการเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่มีพาหะนี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดสมมติภรรยามีพาหะมาเนี่ยแล้วลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสขนาดไหนนะอาจารย
0: ์ก็คือเดี๋ยวต้องบอกกันตะกี้คุณแคนบอกว่าถ้าผม
1: ไม่
0: ได้เป็นพาหะผู้ชายจะไม่มีเป็นพาหะผู้ชายต้องเป็นโรคเท่านั้น
1: อ๋อเหรอโอเคโอเค
0: เพราะว่าผู้ชายมียีน XY
1: โอเค
0: ถ้าผู้ชายได้ยีน X ที่ผิดปกติของแม่มาผู้ชายต้องเป็นโรคผู้ชายไม่มีสิทธิ์เป็นพาหะจะมีสิทธิ์เป็นพาหะเมื่อมี XX คู่กันแล้วมีแค่เป็นพาหะตัวเดียวอีก X นึงปกติ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดมีเข้ามาเนี่ยเป็นเลย
0: เป็นโรคใช่ค่ะ
1: แล้วผมจะรู้ได้ไงผมเป็นหรือเปล่าอ่ะ
0: ก็ปกติเรามีการตรวจเลือดแต่ว่าถ้าคุณแคนอยู่จนถึงตอนนี้แล้วหมายถึงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ใช่ล้อเล่น
1: okay
0: ก็คือถ้าอายุ30กว่าแล้วก็คือเคยหมายถึงว่ามีติดเชื้อไม่สบายแล้วเราก็กินทุกอย่างเหมือนที่คุณแคนกินที่ทุกอย่างหมดเลย
1: กินหมดทุกอย่าง
0: ทุกอย่าง ก็มันไม่น่าเพราะว่าปัจจัยกระตุ้นอันนี้อาหารที่ตัวเด่น
1: ๆครับ
0: ก็คือถั่วปักค
1: ุ
0: ณแคนน่าจะเคยกินมาแล้ว
1: เคยกินครับ
0: ใช่ถั่วปากห้านี่คือตัวเด่นมากใช่แล้วก็มีอาหารอื่นๆก็คือบางทีเขาก็จะบอกว่ามีเชอร์รี่บลูเบอร์รี่ที
1: ่
0: สามารถกระตุ้นได
1: ้
0: แล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางอย่าง

0: อันนี้กระตุ้นได้การติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แต่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะเวลากินอะไรเหล่านี้เขาก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่ที่ซ่อนอยู
0: ่ใช่ยังมีเอ็กปกติที่เม็ดเลือดแดงยังปกติอยู
1: ่โอเคครับได้เข้าใจละส่วนของแคนถ้าแคนแบบว่าไม่ได้เป็นเลยแต่ภรรยาเป็นพาหะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็จะไม่เป็นไร
0: ถ้าลูกเป็นผู้หญิงจะเป็นพาหะได้ 50%
1: โอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บ
0: 50% จะเป็นโรคร
1: ุนเอาอย่างนี้หรอต้องรุนเอา
0: ใช่
1: เพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ตัวพาหะไอ้ตัวอะไรนะโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะไปปะกันหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องก็คือลูกคนสมมติถ้าลูกผู้ชายคนแรกเป็นลูกผู้ชาย
1: ครับ
0: ก็จะมีความเสี่ยง 50% ถ้าสมมติไม่เป็น
1: ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าคนที่2
1: จะไม่เป็นนี่หรอ
0: จะเป็นโรคก็คือตะกี้หมอบอก 50% ใช่ป่ะคะก็คือคนแรกไม่เป็นโรค
1: ครับ
0: ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของนะ
1: เด็กคนแรกคนนี้เท่านั้น
0: ใช่คนที่2ก็เป็น 50% ใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอคนแรกไม่เป็นแสดงว่าอีก 50% ที่ต้องเป็นคนที่2นะไม่ใช
1: ่ก็ลุ้นเป็นรอบไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราตรวจกันก่อนอาจารย
0: ์
1: มันสามารถมีวิธีคัดกรองหรือว่าตรวจก่อนยังไงได้มั้ยว่าคนนี้เป็นพาหะหรือเปล่า
0: ค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยเนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัดไม่ได้เป็นรูทีนที่ตรวจในเด็กทุกคนที่เกิดแต่ว่าที่โรงพยาบาลรามาเราพิเศษนะคะ
1: มีฮะ
0: เราตรวจโรคนี้ทุกคนในเด็กที่เกิดที่รามาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย
1: ตรวจยังไงครับอาจารย์อ๋อ
0: เราตรวจเลือดค่ะเราใช้เลือดซึ่งสามารถตรวจได้จากตอนตัดรก
1: เอาเลือดมาเลย
0: จากสายสะดือใช่เราก็จะเช็คเลยเรามีตรวจหลายอย่างมีตรวจเรื่องของไทรอยด์ GCPD แล้วก็โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกต่างๆให้เด็กแรกเกิดที่รามา
1: ฟังแล้ว
0: ดีนะ
1: ผมฟังแล้วผม
0: เลยพ่อที่รามาดีนะคะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะธาลัสซีเมียใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันคราวนี้มันมี GCPD มาอีกเขาตรวจพร้อมกันหรือเปล่าครับอาจารย์
0: จริงๆพาหะธาลัสซีเมียในเด็กแรกเกิดเราไม่ได้ตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเช็คจากของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อเป็นพาหะอย่างเดียวน้องใบชาปกติลูกก็ไม่มีทางเป็นโรค
1: โอเคซึ่งรามามีตรวจ GCPD
0: ตรวจทุกเคสที่เกิดที่รามา
1: โอเคครับคราวนี้พอถ้าเกิดตรวจปุ๊บแล้วบังเอิญว่าเป็นผู้ชายแล้วมีเรื่องนี
0: ้
1: ขึ้นมาเนี่ยคราวนี้พ่อแม่ต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่ามีเรื่องอาหารการกินจริงๆแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การที่เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ครับ
0: ค่ะก็คือปกติเวลาเด็กที่แรกเกิดที่เราตรวจแล้วเจอสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเราต้องให้บัตรประจำตัวผู้ป่วย
1: ให้เลย
0: ให้แม่เลยให้พ่อกับแม่เลยว่าน้องเป็นโรค GCPD เพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่ายาบางอย่างสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยากินเองยาบางอย่างกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทุกครั้งที่จะไปหาหมอไปซื้อยาที่ไหนเอาบัตรประจำตัวว่าเป็น GCPD นี้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นตะกี้ก็อย่างที่บอกอาหารก็คือเรื่องของถั่
1: วปากอ
0: ้
1: า
0: ซึ่งถั่วปากอ้าที่ทำสุกโอกาสกระตุ้นน้อยกว่าที่เป็นแบบสด
1: ปกติเวลาเรากินถั่วปากอ้ามันคือมันคั่วแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ไหมที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นก็จะเสี่ยงน้อยลงหน่อย
0: เสี่ยงน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ควรกินนะ
1: ไม่ควรกิน
0: แล้วก็บางรายงานก็บอกว่าถั่วชนิดอื่นๆก็อาจจะเจอได้แต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนถั่วปากอ้าอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วเหลือง
1: คร
0: ับ แล้วก็ผลไม้บางชนิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารก็คือการติดเชื้อกลุ่มไวรัสต่างๆไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นปอดติดเชื้อท้องเสียก็กระตุ้นได
1: ้
0: ก็คืออะไรก็ตามที่มากระตุ้นความเครียดให้กับร่างกายของเราหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆแบบหนักมากๆอัน
1: นี้ก็คือถามเลยว่ากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายยังไง
0: คือกิจกรรมกลางแจ้งไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราออกกำลังกายหนักๆมันก็จะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นสารอนุมูลอิสระที่ไม่ดีใช่เหมือนเวลาเราออกกำลังกายเขาก็จะบอกว่าถ้าออกเยอะไปมันไม่ได้ช่วยคุมอาหารไม่ได้ช่วยคุมน้ำหนักหรือคุมให้ร่างกายเราสุขภาพดีเลยทั้งๆที่จะไปเพิ่มความเครียดเนาะคุณแทนใช่ไหมเพราะมันต้องมีออกบ้างพักบ้าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเยอะไปก็ไม่ดีสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเลยโดยส่วนตัวเลยคิดว่าที่เขามาประกาศว่า3โรคหนึ่งในโรคนี้ที่ควรจะงดการ
1: กินอาหาร
0: หมอว่าน่าจะเป็นปัจจัยว่าไปกินอาหารเลือกยากเนาะคุณแคน
1: อาหารเลือกยาก
0: ใช่อ
1: ันที่สองการฝึก
0: ใช่มันอาจจะหนักเกินไปแล้วอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ในบางคนอันนี้คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะ
1: เพราะว่ามันถ้าเกิดหูแตกขึ้นมามันก็อันตราย
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: อีกอันนึงลูกเหม็นค่
1: ะ
0: ก็คือ
1: มีผลกระตุ้นเหรอ
0: ใช่ค่ะได้กลิ่นลูกเหม็นนี่ก็เป็นตัวอนุมูลอิสระที่ไม่ดี ถ้าคนเป็นโรคนี้มีลูกเหม็นอยู่ใกล้ๆก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แล้วห้องน้ำนั้นก็มีลูกเหม็นเยอะมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นคนที่มี G6PD ผิดปกติเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเข้าห้องน้ำแบบไหนอย่างนี้หรอจ
0: ๊ะใช่แต่ว่าถ้าสัมผัสแบบสั้นๆอ่ะไม่เป็นไร
1: อย่างสมมติปวดไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าปล่อยกว่านี้คือลาดแล้วอ่ะก็เข้าได้
0: เข้าได้ไม่เป็นไรก็แต่ว่าก็ให้สังเกตตัวเองหลังเข้าเพราะส่วนใหญ่มันต้องสัมผัสนานนะคะแบบนอนอยู่ในบ้านทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันมีพออาจารย์บอกว่าขาดเอนไซม์เนี้ยมันมีด้วยไหมคะว่าคนที่ขาดเยอะมากคนที่ขาดน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเช็คได้ไหมครับ
0: เป็นปริมาณที่ขาดเช็คได้ในแลบวิจัยแต่แลบทั่วไปเราไม่ได้แนะนำให้เช็คค่ะ
1: โรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้คร
0: ับ ไม่หายไม่ได้เป็นโรคที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
1: เราไม่สามารถเสริมแบบG6PD ได้ครับแบบ
0: ไม่นะเพราะมันอยู่ในยีนมันอยู่ในโครโมโซม
1: หรือว่าเราสามารถกินเพิ่มได้เหมือนพวกวิตามินไม่มี
0: คือมันไม่สามารถเอามันไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมถามไปเผื่อนะโค้ดเลยว่าสมมติว่ามันมีความเสี่ยงแน่นอนแหละสมมติว่าถ้าเกิดภรรยาเป็นพาหะ
0: ค่ะ
1: เราไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บมีความเสี่ยง 50% ที่ถ้าเกิดเป็นลูกชายเราจะเป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีวิธีแก้มั้ยถ้าเรารู้แล้วอ่ะเราอยากชัวร์ๆมันทำได้ไหมครับ
0: วิธีแก้หมายถึงว่าเลือก
1: เลือกโครโมโซมเลยได้ไหมว่าเอาแต่ตัวที่ไม่มีความปกติ
0: ในปัจจุบันยังยากและเนื่องจากมันเป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตอ่ะคุณแคร์มันเหมือนเป็นโรคคือไม่เหมือนกับทาลัสซีเมียที่สมมติเป็นพาหะพ่อแม่เป็นพาหะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็มีการเลือกที่เราไม่อยากได้คู่ที่เป็นพาหะมาเจอกันแต่ว่าโรคนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่บางคนไม่มีอาการจนตลอดชีวิตถ้าเขาไม่ได้ขาด G6PD เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันเป็นโรคอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตไหมไม่ใช่แต่ว่าเราดูแลตัวเองดีสมมติถ้าเกิดมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วแล้วรีบมาโรงพยาบาลเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยแข็งแรงเติบโตทุกอย่างได้ค่ะ
1: คราวนี้คนที่ตัวเองเนี่ยมีความปกติของเอนไซม์ G6PD ครับต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงๆดูแลตัวเองเหมือนการแนะนำให้ดูแลตัวเองในคนสุขภาพปกติทั่วไปเลยค่ะคุณแคนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวไปหลีกเลี่ยงการติดเชื้อถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามีวัคซีนก็ฉีดวัคซีนที่จำเป็นที่สามารถป้องกันโรคต่างๆได
1: ้เพราะฉะนั้นโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็ป้องกันได
0: ้ถูกต้อง
1: เหมือนกับการแพ้ทั่วไปบางทีบอกเฮ้ยแพ้เนี่ยก็ไม่กิน
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกัน
1: อันนี้เสี่ยงอะไรก็ไม่ต้องขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดการออกกำลังกายใช่ไหมผมแอบถามเองว่าออกกำลังกายเยอะเกินแล้วแก่เร็วป่ะ
0: มันเพิ่มความเครียดให้กับเซลล์ในร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีสารอนุมูลอิสระ
0: ใช่
1: ซึ่งไอ้ตัวนี้มันทำให้แก่
0: ใช่ค่ะ
1: ออกแต่พอกำลังพอดี
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มีเวลาพักบ้างแล้วออกแบบออกให้มีความสุขอะไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่อยากออกแล้ววันนี้ถ้ารู้สึกอย่างนั้นอาจจะพักไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาร่างกายเราไม่พร้อมอะสุดท้ายก็ไปเจ็บหมายถึงว่าถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เดี๋ยวก็มีอาการเจ็บตามหลังการออกกำลังกายได
1: ้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องแรก G6PD นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับไปที่เรื่องต่อมาครับอันนี้ช่วงนี้เลยหน้าฝนตกทุกวันชุ่มฉ่ำตลอดนะครับหมอเจตเผยบอกว่ามี3โรคอะไรบ้างที่ต้องเช็คเกี่ยวกับเด็กนะครับทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็โพสต์ข้อความใน Facebook หมอเจตบอกว่ารีบป้องกันตัวเองก่อนป่วยเข้าสู่หน้าฝนทีไร3โรคที่ต้องระวังมากๆในช่วงนี้นะครับ1ก็คือไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่านะครับ2คือโควิด-19และ3คือ RSV นะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะขอเจาะไปที่ตัวนี้แล้วกันโอเคไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนแบบน่ากลัวมากเยอะอยู่แล้วนะครับโควิดนี่คลาสสิกจะว่าคลาสสิกก็ได้เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้ว RSV ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่มานานแต่หลายคนจะกังวลถ้าเกิด RSV มันเป็นกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมครับ RSV คืออะไร
0: ก็คือ RSV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนต้นก็คือหมายถึงอาการเป็นหวัดส่วนล่างก็คือปอดมันชอบสิ่งที่เรากลัวก็คือมันชอบไปทำให้มีหลอดลมฝอยอักเสบ
1: หลอดลมฝอยอักเสบ
0: หลอดลมไปปลายซึ่งเวลามันมีการอักเสบในเด็กเล็กๆเขาก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็บางคนหายใจแบบเหมือนหอบลึกแล้วบางคนถ้าไปฟังใกล้ๆจะเจอเสียงเหมือนวีดวีดโอ้ทำไมเชี่ยวชาญเหลือเกิน
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่ง RSV ในเด็กโดยเฉพาะทารกเนี่ยทำไมถึงอันตราย
0: คือเนื่องจากเด็กอ่ะหลอดลมเล็กอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วไอ้ตัวนี้ไปแอทแทคตัวหลอดลมฝอยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กเล็กได้ง่ายมากกว่า แถมเด็กเล็กเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วนะ

0: บางทีพ่อแม่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะเหนื่อยหรือยังจะต้องพาไปหาหมอไหมซึ่งต่างจากเด็กที่โตหน่อยที่บอกเราได้แล้วว่าแม่หายใจไม่ออกแม่รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากสื่อสารไม่ได้แล้วการที่เขามีโครงสร้างปอดที่เล็กเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีอุดกั้นทางเดินหายใจล้มเหลวได้
1: อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจน
0: ี่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบอกไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีฟืดแล้วก็แบบอาจจะอันตรายก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กกับเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนเด็กจะอันตรายน้อยกว่าผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้จริงป่ะหรือว่าพอกัน
0: เด็กแบบเล็กแบบแบบเป็นหลักเดือนน่ะก็อันตรายเหมือน
1: กันพอกันเหรอ
0: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราแนะนำการฉีดวัคซีนที่แบบเป็นเดอะมัสของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือต้องต่ำกว่า6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าในเป็นเด็กหลักเดือนที่ติดไข้หวัดใหญ่ยังไงก็ยังอันตรายพอๆกับผู้ใหญ่เกิน60เหมือนกันค่ะ
1: แล้ว RSV ในผู้ใหญ่ล่ะครับไม่อันตรายเหรอครับ
0: อันตรายเหมือนกัน
1: เอ้า
0: สรุปว่าคล้ายกันมากเลยค่ะคุณแคนก็คือในไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงวัยอันตราย RSV เด็กเล็กแต่ว่าเด็กเล็กของ RSV ส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่า2ขวบหรือผู้ใหญ่เกิน60อันตรายเหมือนกันเลย
1: แล้วในวัยเราไงฮะประมาณ 30-40
0: ถ้าเป็น RSV จะเป็นเหมือนไข้หวัดที่เรายังไม่ทันรู้ตัวว่าเป็น RSV ซึ่งอันนี้แหละไม่ดีเพราะว่าพอเราไม่รู้เรานึกว่าเราเป็นหวัดเฉยๆแล้วเราไปอย
1: ู
0: ่กับลูกเพื่อนลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้เราก็กลายเป็นเอา RSV เนี่ยไปให้เด็ก
1: RSV นี่เป็นไวรัส
0: เป็นไวรัส
1: มันก็แอบน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราคิดว่าไม่เป็นไรอ
0: ่ะ
1: แต่พอเป็นไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ติดง่ายมากขึ้นกับคนที่เขาโดนมันก็อาจจะอันตรายมากขึ้น
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: RSV ในเด็กเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ก็คือหลักๆก็คือระบบการหายใจล้มเหลวแล้ว RSV ก็จะชอบทำให้เหมือนมีอาการน้ำมูกเยอะๆเสมหะเยอะๆพอเสมหะเยอะๆในเด็ก6เดือนอย่างเงี้ยค่ะคุณแขนก็ไม่สามารถปกติถ้าในเด็กโตผู้ใหญ่เราสามารถขักเสมหะได้ไอแรงๆได้
1: เรามีสกิลในการขักเสมหะแล้ว
0: ใช่แต่เด็กเล็กๆก็คือแฮะแฮะแฮะอย่างเงี้ย
1: ต้องอึดอัดมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นหลักกับสเต็ปถัดมาพอเขาเหนื่อยเขาก็ไม่กินน
1: ม
0: เพราะแค่หายใจลำพังก็ไม่ไหวแล้วแล้วยังจะต้องดูดนมอีกจัดเอาลมหายใจเข้าไปตอนไหนพอกินน้อยลงก็ทำให้ขาดน้ำขาดน้ำก็อาจจะทำให้ช็อกความดันต่ำ
1: ครับพ่อแม่สังเกตได้ยังไงอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่เราจะเริ่มให้สังเกตจากการหายใจเหนื่อยกินนมสั้นลงแม่จะสังเกตได้ง่ายเลยปกติเขาอาจจะกินนมได้นานดูดนาน20นาทีแต่นี่เหมือนดูดไป2นาที3นาทีเอาพักหอบแล้วค่อยดูดใหม
1: ่
0: คือหิวก็หิวแต่เหนื่อยก็เหนื่อยเด็กก็เลยพยายามดูดแต่ว่าดูดแล้วพักดูดแล้วพักหรือหายใจเริ่มมีตรงนี้บุ๋มแบบเพื่อบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: มันเพราะว่ามันหายมันออกไม่ได้ใช่ป่ะ
0: มันใช้แรงเยอะว่าแบบอย่างเงี้ย
1: มันมีเสมหะที่ตันๆอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: โอเคเป็นจุดสังเกต
0: ใช่แล้วก็ดูหายใจเร็วขึ้น
1: ครับ
0: เพราะแม่ส่วนใหญ่แม่จะเห็นระดับการหายใจของลูกอยู่แล้วแล้วถ้าเห็นแบบดูมันเร็วๆถี่ๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็รีบพามาโรงพยาบาล
1: การเป็นพ่อแม่นี่เหนื่อยนะ
0: เหนื่อย
1: สังเกตเยอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่มีได้นะคะ
1: ครับผมอยากให้มีลูกมากเลยจะมาฝากท้องได้ไหมที
0: ่แบบเห็นน่ารักไงแบบผัดกันทำกับข้าวมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่าง
1: นี้ใช่วันเกิดแล้วก็แบบใช้สองคนไปก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ RSV มีวัคซีนไห
0: ม
1: ในการไปฉีดป้องกันเน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้คือข่าวดีของประเทศไทยก็คือมีวัคซีนเข้ามาแล้วค่ะคุณแคนสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแต่ว่าจะเป็นตัวต่างกันนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือในเด็กทั่วไปที่แข็งแรงก็คือเราแนะนำว่าต่ำกว่าขวบปีหนึ่งสามารถฉีดได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด
1: ครับ
0: ค่อยก่อนกำหนดมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นโรคหัวใจพวกนี้สามารถฉีดในเคสที่ต่ำกว่า2ขวบลงมาได้เด็กแข็งแรงให้ฉีดแค่เล็กๆแต่ถ้าเด็กที่มีโรคประจำตัวต่ำกว่า2ขวบยังฉีดแล้วมีประโยชน
1: ์
0: ค่ะ
1: คราวนี้แต่ว่าเด็กแรกๆเกิดอย่างเงี้ยครับที่ยังอายุไม่ถึงแบบ1ปีฉีดวัคซีนได้เหรอครับ
0: สามารถฉีดได้แล้ว
1: ฉีดได้แล้ว
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: ผมเคยได้ยินว่าวัคซีนเนี่ยมันคือการเอาเชื้อเข้าไปเพื่อไปกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกัน
0: อันนี้คือภูมิคุ้มกันสำเร็จเข้าไปแล้วป้องกันโรคได้เลยไม่เหมือนวัคซีนอื่นๆที่ฉีดตอนแรกเกิดวัคซีนตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปป้องกันโรคได้เลยแล้วเราก็จะแนะนำแต่ว่าระยะเวลาที่ฉีดเราต้องฉีดตอนที่มันเป็นช่วงระบาดก
1: ่
0: อนช่วงระบาดก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาเนี่ยฉีดจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าหลังจากนี้ก็เลทไปมันไม่ใช่ช่วงระบาดแหละคือ RSV จะระบาดช่วงนี้เลยค่ะคุณแคน
1: คือช่วงเวลาหน้าฝนนี่
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเริ่ม

0: ต้นมิถุนา
1: ใช่ค่ะ
0: คือภูมิคุ้มกันสำเร็จหมายความว่ามันไม่ใช่เชื้อละ
1: ไม่ใช่เชื้อ
0: มันเป็นภูมิคุ้มกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กอย่างเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันคือเราต้องเอาเชื้อเข้าไปมันเลยจะมีความบางทีป่วยก่อนนิดนึงอย่างพวกไข้หวัดใหญ่
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเด็กเล็กขนาดนั้นจะรับได้ไห
1: ม
0: แล้วนี่คือทำเป็นภูมิคุ้มกันไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือฉีดเข้าไปปุ๊บกันเลย
1: มีภูมิเลยใช่
0: แล้วเราทำแบบนั้นกับไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หรอครับ
1: นั่นสิก็
0: เพราะว่าผมฉีดนะผมไม่ตื่นเลยนะอีกวันนึงเนี่ย
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: คือฉีดปุ๊บมันก็จะปวดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งล่าสุดเพิ่งฉีดเองอาจารย
1: ์
0: อีกวันนึงตื่นไปอ่านข่าวยากมากแล้วไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นแบบมันง่วงจังเลยมันง่วงจังเลยจนแบบย้อนไปว่าอ๋อฉีดวัคซีนมันไม่มี
1: นี่ยังแข็งแรงภูมิดีย
0: ังไม่ป่วย
1: ยังแบบวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ภูมิก็จะเยอะกว่าคนที่สูงวัยกว่า
0: คราวนี้ถ้าเคยติดเชื้อ RSV มาแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกไหมปีต่อไป
1: ปกติอย่างที่หมอบอกว่าสมมติถ้าเป็นปีนี้แล้วอ่ะสมมติเป็นตอน8เดือ นแสดงว่าปีหน้าคือขวบ8เดือนก
0: ็
1: คือไม่อยู่ในถ้าเป็นคนแข็งแรงต่ำกว่าขวบหนึ่งฉีดถึงคุ้
0: ม
1: เพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วอ่ะไม่ต้องฉีดแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าเกินอายุที่จำเป็นจะต้องฉีดแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับแต่ว่า ISB มันไม่เป็นเหมือนพวกนั้นใช่ไหมครับพวกแบบที่เขาบอกว่าอย่างอิสุอิสัยอย่างเงี้ยที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอีก
1: ไม่ใช่ RSV มีหลายสายพันธุ์เป็นปีนี้ปีหน้าอาจจะเป็นอีก
0: มันมีหลายหน้าตา
1: ใช่ค่ะ
0: มันชื่อ RSV เป็นตัวใหญ่แต่ว่ามันแบ่งหลากหลายสาขา
1: ใช่ค่ะเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนกัน RSV ก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน
0: โอเคตัวเดิมไม่ติดแน่ๆแต่ว่าปีหน้าจะเป็นตัวใหม่ไงฮะ
1: แต่ตัวเดิมภูมิก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าฉีดไปเถอะแต่ฉีดยังไงถ้าปีหน้าโดนนี่ก็ติดอีกเนี่ย
1: ใช
0: ่โอเค
1: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ปีหน้าที่เป็นอ่ะเขาก็จะโตแล้วอาการก็จะไม่รุนแรง
0: โอเค
1: ค่ะ
0: นี่คือ ISB เพราะฉะนั้นสิ่งต้องกังวลมากๆคือเด็กเล็กๆเนี่ยก็เลยเป็นโรคเกี่ยวกับเด็กที่น่ากลัวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต่อนะครับเรื่องต่อมาครับทางสธ.และมูลนิธิศูนย์นมแม่สสส.ยกระดับนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนกระทรวงสาธารณสุขครับโดยกรมอนามัยจับมือกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายครับระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่นโยบายแห่งชาติเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณเดชอิกนะฮะบอกว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพราะว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกมีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลักดันให้สถานพยาบาลทุกแห่งครับเป็นมิตรกับทารกและก็มารดาและมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า3ปีตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกและก็ยูนิเซฟนะครับคือปัญหาในตอนนี้พบว่าแม่มักจะให้นมแม่ควบคู่กับน้ำมากถึงร้อยละ40ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนของประเทศไทยค่อนข้างต่ำครับโดยในปี65จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยนะครับพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีเพียงร้อยละ 28.6 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี62นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14นะครับนี่นะฮะคืออาจารย
1: ์
0: เราทวนความจำเรื่องนี้กันหน่อยที่เขาบอกว่ากินนมแม่อย่างเดียว6เดือนคือไม่กินอย่างอื่นเลยเหรอ
1: ไม่กินอย่างอื่นเลย
0: น้ำเปล่าก็ไม่กิน
1: ห้ามเด็ดขาดเลย
0: กินแต่นมแม่อย่างเดียว
1: ใช่แล้วค่ะก็คือ
0: okay.
1: เพราะว่าในนมแม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะให้ลูกได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินน้ำเปล่าและเหตุผลที่ไม่อยากให้กินน้ำเปล่าเพราะอะไรก็คือเด็ก6เดือนกระเพาะคือแบบเล็กกว่ากำปั้นหมออ่ะคุณแคนเพราะฉะนั้นเอาน้ำเปล่าเข้าไปอีกเด็กอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วแล้วฉันจะกินนมไหวได้ยังไงก็ทำให้การที่ให้เด็กวัยนี้กินน้ำทำให้นมปริมาณลดลง
0: ก็เลยได้สารอาหารน้อย
1: ใช่แล้วน้ำหนักก็ไม่ขึ้น
0: โอเคโอเคเข้าใจละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกินนมได้อย่างเดียวจริงๆถึงจะดีที่สุดนะ
1: ใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นนมผสมก็ตามเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าก็บอกกินนมแม่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนมผสมก็กินน้ำตามได้ไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาเราชงนมผสมก็มีน้ำอยู่ในนมผสมอยู่แล้ว
0: เพราะผมไม่เคยเห็นนะเด็กๆ เขาจะมีเคยเห็นนะที่เคยเห็นนะครับก็มีขวดนมอันหนึ่งแล้วก็ขวดน้ำอันหนึ่งจริงๆจริงควรจะเป็นนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรก
1: 6เดือนแรกค่ะ
0: ในน้ำนมของแม่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วมันแตกต่างจากที่เรากินนมวัวตอนโตมายังไงบ้างครับ
1: พิเศษมากเยอะมาก
0: จริงเหรอเ
1: ต๋อมันขนาดนั้นมันมีสารต่อต้านสิ่งไม่ดีมีสารเหมือนคล้ายๆภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ในนมแม่ซึ่งนอกจากพูดถึงสารภูมิคุ้มกันในนมแม่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ให้เด็กเป็นหวัดบ่อย
0: okay.
1: ไม่ให้เด็กท้องเสียง่ายแล้วก็ยังป้องกันการติดเชื้ออื่นๆติดเชื้อในช่องหูหรืออะไรเงี้ยได้ดีมาก มีขนาดที่แบบคุณแคนบางทีเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดที่เขายังไม่อยากให้กินนะคะเนื่องจากเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมแบ บสมมติเด็ก700กรั
0: ม
1: แต่คุณแม่คลอดมาเขายังมีแบบเอานมแม่เนี่ยมาหยอดปากเด็กนิดๆเพื่อให้มีให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันของนมแม่ไปทั้งที่เด็กยังไม่พร้อมที่จะกินนมแต่ว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วก็นอกจากภูมิคุ้มกันมันมีอะไรมันมีโปรตีนกรดอะมิโนกรดไขมันที่ดีที่ในนมผสมหาไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆคือภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: แล้วก็มีสารที่อาจารย์บอกว่านมด้านนอกหาไม่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากพูดให้คุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมแม่ก็จะมีคุณแม่บางภาวะบางโรคที่ให้นมแม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้กังวลเกินเหตุเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสารภูมิคุ้มกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสูตรนมที่เขาก็พยายามเรียนแบบนมแม่เพียงแต่ว่ายังไงเรียนแบบมันไม่มีทางเหมือนนมแม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้กังวล
0: ว่าบางคนเขาก็มีนมไม่มากพออย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามีนมไม่มากพอในปัจจุบันเรามีเทคนิคเยอะมากเลยคุณแคนแต่ว่าบางภาวะที่แม่ต้องกินยาบางอย่างสมมติแม่เป็นโรคบางอย่างแล้วกินยาที่ห้ามให้นมบุตรก็ไม่อยากให้แม่กังวลว่าทำยังไงดีลูกไม่ได้นมอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากนมผสมเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับ
0: โอเค
1: สำหรับแม่ที่ให้นมแม่ไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นส่วนใครที่กังวลเรื่องของนมแม่แท้ๆเนี่ยเขาก็มีนมผสมที่พอจะทดแทนกันได้แต่ประเด็นหลักที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นว่าบางทีท่านไม่ได้ให้กินแต่นมให้กินน้ำด้วยให้กินเรื่อยมันก็เลยเจือจาง
1: ถูกต้องอ
0: ย่างนี้ใช่ไหมครับนมแม่เนี่ยปกติแล้วเด็กครับในวันหนึ่งกินเยอะไหมฮะ
1: ปกติก็คือถ้าเด็กแรกเกิดเลยก็คือประมาณวันหนึ่งออนหนึ่งออนหนึ่งต่อมื้อแล้วก็ประมาณ8รอบแล้วก็จะค่อยๆ8รอบจะต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมง
0: กี่ออนเป็นลิตรน่ะ
1: 1ออนคือ30 cc
0: 1ออนคือ30
1: อันนี้คือแรกเกิดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: 8คูณ3 240 cc ก็เหมือนกับนมกล่องนึง
1: อ่ะ
0: นมกล่อง250 cc
1: ค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วคุณแม่แต่ละวันเขาจะผลิตได้มากกว่านั้นไหมครับ
1: โอ้มากกว่าบางคน
0: เขาก็เลยปั๊มเก็บไว้ได้ใช่ไหม
1: เลยแล้วบางคนก็บริจาคด้วยนะคะเรามีที่รามาเรามีธนาคารนมแม่สำหรับเอาไว้ก็คือแม่ที่มีนมเยอะเขาก็จะปั๊มมาบริจาคเพื่อเอาไว้ให้กับเนี่ยค่ะอย่างกลุ่มแม่ที่ให้นมลูกไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เหมือนอยากได้มีภูมิคุ้มกันจากนมแม่เราก็จะมีแต่ว่าก็คือต้องมีการเซ็นยินยอมว่าถ้าอยากให้นมจากธนาคารนมแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีการเช็คการติดเชื้อที่เรากลัวโรค HIV ตับอักเสบอะไรอย่างนี้ด้วยก่อนบริจาคนม
0: กำลังจะถามเลยว่าเด็กสามารถดื่มนมแม่คนอื่นได้ไหม
1: ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นแบบเฉพาะสายเลือดอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นนมใช่ค่ะ
0: โอเค
1: ไม่งั้นเด็กก็ดื่มนมวัวไม่ได้สิคุณแก
0: ่
1: เพราะคนนอกจากคนละสายเลือดแล้วคนละสายพันธุ์อีกค่ะ
0: คนละสายพันธุ์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าคุณแม่เขาแบบว่าไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะหาไม่มีงบประมาณในการหานมที่คล้ายกับนมแม่ด้วยเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่คนนั้นสามารถใช้นมวัวได้ไหม
1: นมวัวก็คือนม
0: แบบ UHT อ่ะ
1: เอาไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: ห้ามค่ะนม UHT จะเริ่มให้ในเด็กเกินขวบหนึ่ง
0: เพราะอะไรครับอาจารย
1: ์เพราะว่าด้วยโปรตีนที่ไม่เหมาะสมในนม UHT ปริมาณพวกกรดไขมันต่างๆไม่เหมาะสมเลยทำให้ย่อยยากมีปัญหา
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นไม่ควร
1: ไม่ควร
0: ครับแล้วผมเคยได้ยินสมัยก่อนเขาให้เด็กกินน้ำข้าวอาจารย์อันนั้นได้ไหม
1: ต่ำกว่า6เดือนไม่ให้เหมือนกัน
0: ไม่ให้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรกเซนซิทีฟมากๆ
1: ใช่ค่ะแล้วที่เคยได้ยินคุณแคนไม่รู้แต่ว่าสมัยหมอมีก็คือให้นมข้นหวานผสมน้ำ
0: หรอ
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: ไม่เคย
1: เราคนละรุ่นกันเลยเหรอคะ ใช่ก็คือส่วนใหญ่เจอในต่างจังหวัดเอานมข้นหวานผสมน้ำให้ลูกกินได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นก็จะได้น้ำตาลไปเยอะๆมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: ซึ่งข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรฮะอาจารย์
1: ก็คือได้แต่น้ำตาลปริมาณโปรตีนเอ่ยไขมันเอ่ยไม่พอเด็กก็ไม่โต
0: ครับคือมีคุณแม่หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้นมจากของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยจะแข็งแรงเป็นปกติไหมรวมถึงลูกจะโง่ไห
1: ม
0: ไม่มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันที่ผมเคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: เกี่ยวไหมครับอาจารย
1: ์คือมีบางงานวิจัยบอกว่าการให้นมแม่ก็คือสัมพันธ์กับ IQ เด็กด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบ1จุด2จุดซึ่ง IQ 100สมมุติ100กับ99
0: มันโอเคนิดเดียว
1: มันเป็นตัวเลขแต่มันไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัด
0: ก็เผื่อคุณแม่คนนี้ IQ สูงมากไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้นมตัวเองลูกจะได้ IQ สูง
1: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ IQ มันมาจากส่วนไหนส่วนประกอบส่วนไหนอาจารย
1: ์ก็คือต้องมีการสร้างของเซลล์สมองที่ดี
0: อ๋อโอเค
1: การกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมที่ดีม
0: ัน
1: ขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยอย่าง IQ เนี้ย
0: ไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เกิดมา IQ สูงมาแต่เกิด
1: ไม่ก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการ
0: ค่ะทุกวันนี้ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมแม่อะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
1: คิดว่าอีกอันนึงคือกล้วยนะคะคุณแ
0: ขนยังไงอ่ะ
1: กล้วยบดกล้วยขูดให้ตั้งแต่แบบ2เดือน
0: อ๋อเหรออันนี้มันปกติเลยนะอาจารย
1: ์ตอนหมอเล็กๆหมอถามคุณแม่ก็บอกว่าให้หมอกินตอน2เดือน
0: ผมก็เหมือนจะกิน
1: ใช่
0: เออ
1: ซึ่งแต่สรุปว่าต่ำกว่า6เดือนไม่ให้อะไรเลยนอกจากนมแม่หรือนมทดแทนที่เป็นนมผสม
0: อันนี้คือดีที่สุด
1: ดีที่สุดเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีรายงานว่าทำให้ลำไส้อุดตันแล้วต้องเด็กต้องไปผ่าตัดเพราะเด็กยังไม่มีเอนไซม์ย่อยสิ่งที่อยู่ในกล้วย
0: ว้าวแล้วกินได้เมื่อไหร่ครับ
1: หลัง6เดือนค่ะ
0: ยังเมื่อก่อนผมตอนเด็กมันจะมีอาหารเด็กอ่ะขออนุญาตพูดชื่อไปซิลิแลก
1: ใช่ไหมใช
0: ่ซิลิแลกนี่ก็กินได้หลัง6เดือนเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ไหมครับจานจำรสชาติได้ผมจำไม่ได้แล้ว
1: จำได้
0: จานจำได้
1: อ
0: าร
1: มณ์เหมือนเมา
0: ส์เหมือนเมาส์
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมต้องไปหาลองชิมอีกรอบแล้วเนี่ย
1: แต่ว่าเราพูดได้ไหมคะ
0: ได้เลยทำไม
1: ก็คืออาหารหลัง6เดือนจริงๆที่เราแนะนำมันก็จะไม่ใช่อาหารสำเร็จรูป
0: คืออะไรครับเนี
1: ่ยเราก็จะเน้นเป็นหลัง6เดือนสิ่งที่เด็กต้องการก็คือธาตุเหล็กอันนี้สัมพันธ์กับ IQ จริง
0: ๆครับ
1: ซึ่งธาตุเหล็กมีในไหนคงไม่มีใน
0: อาหารสำเร็จรูป
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยก็ต้องเริ่มใส่ตับไก่ข้าวบดใส่ตับไก่ตับหมูเนื้อสัตว์ไข่แดง
0: อันนี้ไม่เคยรู้
1: ใช่หลัง6เดือนต้องกินแบบนั้นแล้ว
0: จริงๆง่ายด้วยนะแล้วก็งบประมาณถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปด้วยนะ
1: ถูกใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่แค่จะต้องมาทำหน่อยต้องมาบดต้องมาอะไรต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอออุ้ยอันนี้ความรู้ใหม่สำหรับผมมากๆ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นโอเคสรุปให้ฟัง6เดือนแรกนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นนมแม
1: ่ค่ะ
0: หรือถ้าเกิดไม่ใช่นมแม่ควรเป็นนมที่สารอาหารมาทดแทนได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องเสริมธาตุเหล็ก
1: ค่ะ
0: ดีที่สุดก็คือพวกเอาข้าวมาบดกับพวกตับต่างๆ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่ใช่ตับมีอื่นไหมครับอาจารย
1: ์
0: ไข่แดงก็ได้
1: ได้ค่ะแล้วก็ผักใบเขียวก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกัน
0: คิดรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะอาจารย์เนาะ
1: บรอกโคลีอย่างนี้ไงก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้สำคัญมากๆลองดูกันนะครับเฮ้ยดีได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์วันนี้เนาะ
1: ถามได้นะ
0: โอเคช่วงนี้ผมจะศึกษาเรื่องลูกเยอะหน่อย
1: ดู
0: ก่อนโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวไหมน่าจะได้สักหนึ่งข่าวนะครับโอเคครูโรงเรียนดังบังคับนักเรียนกินนมโรงเรียนแล้วเกิดอาการแพ้หวิดหูหนวกนะครับหลังจากกันนี้เป็นทางผู้ปกครองนะครับบอกว่าลูกชายของตนเนี่ย5 ขวบครับอยู่ป.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครนายกดื่มโรงเรียนเข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงครับถ้าเกิดดื่มนมของเรียนเข้าไปเนี่ยน้องจะมีอาการแพ้คันตามตัวจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเยื่อหูอักเสบจนน้องไม่ได้ยินเสียงคนพูดนะครับแพทย์บอกว่าน้องมีอาการเยื่อหูอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้เบื้องต้นเนี่ยให้ยามากินเพื่อลดอาการล่าสุดค่อยๆกลับมาได้ยินเสียงแต่ว่าก็ยังไม่ชัดนะครับเอ๊ะมันมีอาการแพ้นมโรงเรียนนมวัวด้วยนะฮะ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเป็นแพ้นมวัวค่ะคุณแขน
0: อันนี้ผมเคยได้ยินว่ามีคนที่แพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: แพ้อะไรในนมวัว
1: เป็นโปรตีนในนมวัวที่แพ
0: ้
1: ใช่ค่ะก็คือเด็กก็แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะมีอาการแบบหลัง1 เดือนก็คือเขาต้องกินมาสักพักก่อนแล้วก็เริ่มมีอาการแต่ว่าตอนอ่านข่าวก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติอาการที่แพ้นมวัวในเด็กอ่ะส่วนใหญ่มี3 อาการหลักๆก
0: ็
1: คือผื่น
0: เป็นผื่น
1: ก็คือเป็นแบบผื่นลมพิษผื่นคันตามตัวอันที่2ก็คืออาการทางระบบทางเดินหายใจก็คืออาจจะมีน้ำมูกเหมือนเป็นหวัดมีเป็นวีดก็มีค่ะกับอันที่3ก็คือระบบทางเดินอาหารเพราะว่ากินเข้าไปก็อาจจะไปกระตุ้นระบบทางเดินอาหารอักเสบ
0: ก็คือท้องเสียเนี่ย
1: ท้องเสียถ่ายเหลวบางคนท้องผูกก็มีบางคนถ่ายเป็นเลือดก็มี
0: ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่า
0: อันนี้มันขึ้นไปหูอักเสบได้ยังไง
1: ใช่แต่ว่าคือเขาเชื่อว่าในช่วงที่มีอาการแพ้เนี่ยท่อหูเราจะมีท่อหูกับโพรงจมูกใช่ไหมคะเป็นท่อซึ่งท่อนี้มันอาจจะมีการอักเสบร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่มันไม่ได้หมายความว่าอาการแพ้นมวัวคือหูอักเสบไม่ใช่แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงถ้ามันมีท่อนี้มันบวมแล้วอาจจะทำให้มีการอักเสบหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
0: ก็คืออาจจะเป็นผลที่มันเชื่อมโยงไปถึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่อาการโดยตรงของการแพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: คนแพ้นมวัวเยอะไหมอาจารย
1: ์ในปัจจุบันเยอะเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แพ้นมวัวคืออาจารย์บอกว่าแพ้โปรตีนในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คนที่แพ้นมวัวเนี่ยกินนมอื่นได้
1: กินนมอื่นอย่างเช่นนมอัลมอนด
0: ์อัลมอนด์ได้นมโอ๊ต
1: นมโอ๊ตได้ก็คือนมจากพืชได้ยกเว้น
0: ถ้านมควายนมแพะ
1: เป็นสปีชีส์เราคิดเราไม่ใช่คิดมันคือสายพันธุ์เดียวกัน
0: สปีชีส์เดียวกัน

0: แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆก็คือเวลาเด็กบอกว่าหมอวินิจฉัยว่าแพ้นมวัวแม่ไปซื้อนมแพ้ให้กินซึ่งมันแพ้เหมือนกันเลยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็นมแพ้ก็แพ้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแพ้นมวัวกินนมแพ้ไม่ได้เหมือนกัน
1: พ่อแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกตัวเองมีอาการแพ้นมวัวครับอาจารย
0: ์ก็คือส่วนใหญ่จะเกิดอาการหลัง1เดือนแรกแล้วก็จะเริ่มเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมีอาการ3ระบบส่วนใหญ่บ่อยสุดก็คือผื่นถ่ายเป็นเลือดเป็นหวัดทั้งที่แบบเพิ่ง2เดือนไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วทำไมน้ำมูกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่พอเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะอัดนมไงก็จะให้ลูกได้กินนมเยอะๆส่วนใหญ่เป็นนมวัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องดูแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกแบบแพ้นมวัวเงี้ยเราต้องกินนมอย่างอื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: เขากังวลว่าแล้วลูกจะสูงไหมจะโตไหมเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากโตสูงต้องกินนมเยอะๆอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็คือเรามีแคลเซียมจากแหล่งอื่นค่ะคุณแคนหมายถึงว่าจากนมอัลมอนด์ในปัจจุบันนมอัลมอนด์ก็มันก็จะมีโฆษณาว่าใส่แคลเซียมเพิ่มซึ่งนมอื่นๆสามารถมีแคลเซียมเพิ่มได้แล้วเราก็จะสามารถประเมินจากโภชนาการน้องที่เป็นอะว่าเอ๊ะเขากินอาหารที่มีแคลเซียมพอไหมถ้าไม่พอบางทีมันก็จะมีวิตามินเสริมได้เหมือนกัน
1: สมัยนี้ดีเน
0: า
1: ะมันมีอะไรที่มันทดแทนได้หลากหลายนะครับเด็กถ้าแพ้นมวัวโตขึ้นมีโอกาสหายแพ้ได้ไหม
0: โอกาสเยอะก็คือปกติพอมีอาการหลักเดือนพอ1ขวบเนี่ย 70% หายพอ2ขวบ 80% หาย3ขวบเกิน 90% หายเพราะฉะนั้นมีแค่ 10% ที่จะมีอาการตอนโตถึงตอนโต
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตอนเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นมันอาจจะดีขึ้นภูมิคุ้มกันเยอะมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคนที่แพ้ยาวนานต่อเนื่องครับมันมีขั้นรุนแรงสุดขนาดไหน
0: โอกาสเสียชีวิตได้นะคะขั้นรุนแรงสุดก็คือมีอาการทางปอดลมตีบหายใจไม่ได้แบบแพ้แบบรุนแรง
1: ก็คือไม่ต่างจากพวกคนที่แพ้อาหารทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มันถึงขั้นห้ามกินเลยนะมีแค่นิดนึงก็แบบว่าอาการ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ทราบไหมครับว่าตัวเองแพ้แบบอะไรบ้าง
0: กินได้ทุกอย่าง
1: เหมือนกันเลยจ้ะ
0: ใช่กินแล้วยังไม่เคยมีอาการนะคะ
1: แต่หรือบางทีมันอาจจะเป็นการแพ้แบบเล็กๆน้อย
0: ๆค่ะ
1: แบบอาจจะมีแบบน้ำมูกเขาจะหมุนนั่นเกี่ยวไหมครับอาจารย์อันนั้นแค่เป็นการป้องกันเฉยๆ
0: จมูกน้ำมูกอาจจะไม่ใช่มันต้องมีอาการมากกว่านั้น
1: แต่ว่าเป็นผื่นคันเลยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ผมกำลังคิดว่าจะไปตรวจอยู่เทสว่าแพ้อะไรบ้างแต่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่ไม่
1: ก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกังวลเปล่า
0: ๆถูกต้องค่ะเพราะบางทีเทสมาแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แพ้จริงๆด้วย
1: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงการแพ้นมเนี่ยอยากถามว่ามันมีเคสเด็กที่แพ้นมแม่ไหม
0: เพราะว่านมแม่มีโปรตีนนมวัวเหมือนกันถ้าแม่กินผลิตภัณฑ์นมวัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่แพ้นมวัวแม่ถ้าอยากให้นมแม่ต่อแม่จะต้องคุมอาหารนะคะคุณแขน
1: โอเค
0: โอเคคุณแขนตกใจ
1: ก็เป็นไปได้ใช่
0: เพราะว่าถ้าแม่กินนมวัวปกติกินผลิตภัณฑ์นมวัวกินเค้กกินไอติม
1: ครับ
0: โปรตีนนมวัวนั้นจะออกมาทางนมแม่แล้วมาให้ลูก
1: ลูกก็แพ้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมแม่อยู่แล้วเราวินิจฉัยว่าลูกคนนั้นอะแพ้นมวัวเราจะถามแม่เลยว่าแม่ยังอยากให้นมแม่ต่อไหมเพราะมันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆความเครียดของแม่ที่แม่ต้องคุมอาหารอย่างหนัก
1: 6เดือนนะใช่ไหมที่ลูกจะต้องแบบกินนมแม่
0: ใช่ค่ะแล้วจริงๆนมแม่ให้ได้ต่อถึง2ขวบนะคะถ้าแม่อยากให้นมแม่ต่อถึง2ขวบแม่ก็ต้องงด
1: ว้าว
0: นมวัวและผลิตภัณฑ์นมวัวซึ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์นมวัวที่เราคิดไม่ถึงซอสบางอย่าง
1: ก็มี
0: พวกมายองเนสเนยเค
1: ้
0: กแครกเกอร์ไอศครีม
1: คือต้องบอกว่าคนแพ้นมน่าสงสารมากนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันกินบนโลกใบนี
0: ้
1: มันมีส่วนผสมของนมเยอะมากซึ่งบางทีอย่างเค้กเนี่ยเขาก็ใส
0: ่ถูก
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ใส่ทุกอย่างหากินยากมากเลย
0: อย่างต้มยำกุ้งเนี่ยบางร้านก็ใส่นม
1: เออใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะประมาณนี้อาจารย์ครับให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับสำหรับพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้คิ้วขมวดละ
0: คิ้ว
1: ขมวดละฉันจะทำยังไงดี
0: ค่ะก็คือเอาเรื่อง GCPD หรือเรื่องนมแม่หรือเรื่อง
1: ทุกเรื่องเลยอาจารย
0: ์ก็คือถ้าเอาเป็นเรื่อง GCPD ที่เราพูดกันวันนี้จริงๆมันไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดสมมติถ้าเกิดเรามีการเจาะเลือดสกรีนในทุกโรงพยาบาลเราวินิจฉัยได้เราก็จะสามารถป้องกันโรคไม่ให้ลูกเนี่ยไปเจอสิ่งกระตุ้นแล้วทำให้มีอาการได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งการแพ้นมวัวอย่างที่บอกไปว่ามันโตขึ้นมีโอกาสหายไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นตลอดชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกินเหตุค่ะ
1: โอเคนะครับวันนี้ผมว่าได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลูกๆนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเรื่องของลูกเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องของลูกหรอกครับมันเป็นเรื่องของพ่อแม
0: ่
1: ที่สำคัญแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้นะครับเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับการใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดปรับได้เนี่ยมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมหมอรามาชวนมาพูดคุยเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้

0: าวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับพบได้ประมาณ 10-15% ในประชากรทั่วไปนะครับจะพบมากในผู้หญิงประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชายครับภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับเกิดจากกระดูกตรงกลางเท้าเนี่ยเอียงเข้ากระดูกปลายนิ้วโป้งเท้าเนี่ยเอียงออกทำให้เกิดบริเวณที่นูนตรงบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้านะครับไปชนกับรองเท้าก็ทำให้เจ็บสำหรับภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงกับเท้าแบนนะครับก็มีความสัมพันธ์กันคือคนไข้บางส่วนเนี่ยจะมีทั้ง2โรคมาพร้อมๆกันคือคนที่มีเท้าแบนเนี่ยจะทำให้กระดูกนิ้วโป้งเท้ามันอักเสบไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นทุกราย
1: เป็นโรคกระดูกนิ้วเท้าเอียงค่ะเรารู้สึกเจ็บมาไม่ถึงปีเนื่องจากกระดูกของเราเองเวลานั่งทำงานก็รู้สึกแบบมันเจ็บตรงที่หัวแม่โป้งนิ้วเท้าก็สังเกตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเริ่มมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
0: สำหรับกลุ่มเสี่ยงของภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับก็คือ1เป็นกรรมพันธุ์ญาติผู้หญิงในบ้านเนี่ยเป็นคุณแม่เป็นหรือว่าคุณป้าเป็นอยู่ลูกสาวก็จะมีอาการเป็นเหมือนกันส่วนใหญ่ที่มาพบก็จะเป็นคนไข้ผู้หญิงที่มีอาการกระดูกมันนูนบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้าแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บ
2: ข้างขวาผ่าไปหลายเดือนแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีขึ้นค่ะ
2: แล้วเท่านี้เป็นไงครับ
1: ก็รู้สึกว่าด้านซ้ายมันมีอาการเหมือนด้านขวาตอนที่เริ่มปวดใหม่ๆก็เลยอยากจะมาให้คุณหมอช่วยดู
2: อ๋อโอเคขออนุญาตตรวจเท้าหน่อยนะครับกดเจ็บบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
2: งัดขึ้นแบบนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
2: กดลงนี
1: ้เจ็บค่ะ
2: โอเคแล้วถ้าออกแบบนี้ฮะ
1: เจ็บค่ะ
2: โอเค
0: อาการส่วนใหญ่ของคนนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับส่วนใหญ่อาการเริ่มแรกเนี่ยจะเกิดจากมีการเสียดสีกับรองเท้าที่ใส่นะครับอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าหน้าแคบทำให้มีการเสียดสีมากทำให้มีอาการเจ็บบางคนรายที่เป็นมากเดินเท้าเปล่าก็เจ็บนะครับซึ่งก็จะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันลำบากเดินได้ไม่ไกลเล่นกีฬาไม่ได้วิ่งไกลๆไม่ได้
2: ข้างซ้ายจากที่ตรวจเนี่ยเป็นโรคเดียวกันกระดูกนิ้วโป้งเท้าเอียงก็อันนี้ยังเป็นมาไม่นานเพิ่งเป็นมาแค่เดือน2เดือนเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็รักษาด้วยการทำกายภาพก่อน
0: การรักษาก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับ1ก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดให้การรักษาสำหรับคนไข้ที่อาการเจ็บนั้นรบกวนชีวิตประจำวันไม่สามารถเดินได้อยากออกกำลังกายแล้วไม่สามารถทำได้2คือรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดคือปรับรองเท้าหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงใส่รองเท้าหน้ากว้างขึ้นใส่ถุงเท้าเพื่อลดการเสียดสีบริเวณกระดูกที่มันนูนออกมา
2: โอเคอะไขว้ห้างครับโอเคก็มี3มุมนะครับมุมที่1ดึงนิ้วโป้งเท้าขึ้นเอาให้ตึงนะครับแล้วก็ค้างไว้นับไป10วินาทีนะ1 2 3แบบเนี้ย10วินาทีมุมที่2ดัดกดลงจ้ะแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันส่วนมุมที่3ก็ดึงอ้าออกถูกต้องดึงอ้าออกแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันนะครับ3ท่าก็ทำบ่อยๆวันหนึ่งสัก8ครั้ง10ครั้งนะครับ
0: อุปกรณ์ที่มีขายตามอินเทอร์เน็ตนะครับพวกในกลุ่มซิลิโคนขั้นนิ้วเท้าถ้าแนะนำก็คือคนไข้สามารถซื้อใช้ได้มันก็จะช่วยดันให้นิ้วโป้งเนี่ยมันกลับมาอยู่ในแนวที่ตรงมากขึ้นแต่ว่าการที่ใส่ตัวขั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้หายนะครับอาจจะบรรเทาอาการได้ถ้าใส่ได้ดีสำหรับในรายที่นิ้วโป้งเท้าเอียงแล้วก็ไม่ได้มารักษานะครับก็อาจจะทำให้มันเอียงเพิ่มขึ้นได้แล้วไปไขว้กับตัวนิ้วชี้ซึ่งทำให้เกิดแผลกดทับเล็บของนิ้วโป้งเนี่ยไปจิกตรงบริเวณด้านล่างของนิ้วชี้ก็จะทำให้มีแผลแนะนำให้ระมัดระวังและควรจะมาตรวจถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

รับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกซื้อไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกขาที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับซ้อมกันอยู่ใช่ไหม
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาๆก็ได้เบาๆหน่อยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนคือการเคลื่อนที่เรา
1: ขา
2: เราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวาม
1: ุ
2: กเมนนะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนและ9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วข้างเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ครับไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี่จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้เราก็จะมาเลยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเรา

0: ริ่มจากอะไรดีโยนบอล
1: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
0: วิ่งซ้ายขวา
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
1: สวยค่ะ

0: ลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะพี่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวาง2ขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

ุ๊บค่ะส่วนต่อไปนักบอลตีค่ะ

0: นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงขอดูอีกทีได้ไหม

0: คะ
1: ยังจะเริ่มเจ็บหร
2: อกิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: กิ้ง
2: ตัวอย่างเจ็บกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: กิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ยลองดู
1: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งมาเลยนะง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันนะ ไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่เชื่อว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ช

0: ก่อนทำ
1: อยากใช่ไหมคะ
0: อยากลอง
1: ค่ะ
0: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
1: ก็10ลูกนะคะ
0: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
1: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
0: ติดต่อกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ติดต่อ
1: บวกลบค่ะ
0: เบาๆนะยัง
1: เหนื่อยไหมคะ
0: จะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างคนมากมาเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
1: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
0: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
1: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทางตึกไ
2: ปทำไมล่ะย่อทำผมลบไปอย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือปึ๊บไ
1: ปให้คนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บไปปึ๊บเล่น
3: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
0: ครับ
2: เพราะปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
3: ต่อเดี๋ยวนี้คนเล่นบอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนอ่ะใช้ม้วน
0: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วน
3: ใช่
2: ถ้าสมัยก่อนใช
3: ้ไม่ต้องจับไปเลย
0: ไปเลยใช่ครับ
1: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นรับตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ อ๋อ ไหมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้ครับแฟน

0: ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่
1: รับ
0: นี
1: ่นะครับ
0: รับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟช่วยหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: ลาเวลาอะไร
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วแค่นั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆ นะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะ พอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานอยู่เหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงๆลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่นะชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมมาเมื่อก
1: ี้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงอาจจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทํายังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง

0: ขอบคุณครับ
1: โอเค
2: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

0: โอ้กูเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

0: สิริราชเดอะไลฟ์วันนี้นำเสนอเรื่องราวของคนไข้3รายใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เดินเองไม่ได้และมีความเสี่ยงที่กระดูกตามส่วนต่างๆแตกหักง่ายไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะกระดูกพรุนขึ้นมาได้และการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่แต่บนเตียงต้องคอยระวังเพราะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเคสสุดท้ายเราจะพาไปดูภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในรายการวันนี้ครับ
1: วันที่เกิดเหตุจะพาแม่ไปข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกด้วยแต่ณวันนั้นกระดูกหักแล้วแม่เนี่ยไม่ร้องเลยว่าคงแค่กระดูกซนเฉยๆพอให้ทานข้าวเสร็จเลยเรียบร้อยเอานอนร้องอีกก็กลัวแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพุนเยอะมากเหมือนพร้อมที่จะหักทุกที
2: ่อันนี้เป็นเคสอะไรครับอาจารย์ครับ
3: ก็นี่เป็นคนไข้ผู้สูงอายุครับ
2: uh-huh.
3: แล้วก็มีภาวะกระดูกพรุนนะครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 97ครับพรุ่งนี้จะเบิร์ธเดย์ขึ้น98
2: สุดยอดเลยอ่ะกรณีอย่างนี้คือไงครับอาจารย
3: ์ก็ประเด็นคือคุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้ไม่สามารถลงมายืนเดินได้นะครับก็ต้องดูแลกันบนรถเข็นกับนอนบนเตียงนะครับ
2: แล้วเกี่ยวกับกระดูกยังไงครับในเมื่อเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งผลอะไรกับกระดูกครับ
3: ก็ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเหมือนคนคุณบ้วยเนี่ยฮะเวลาคุณบ้วยเล่นกล้ามใช่ไหม
2: ครับ
3: คุณบ้วยมีการใช้เนี่ยกล้ามเนื้อก็มีการขยายขนาด
2: ถ้าไม่ใช้มันจะฟีบ
3: ในทางตรงข้ามสมมติพอไม่ใช้ก็จะมีการฝ่อรีบลงนะฮะกระดูกก็เช่นเดียวกันกรณีถ้าสมมติว่าเรามีกิจกรรมนะฮะยืนเดินลงน้ำหนักใช้ชีวิตทั่วไปนะเขาก็จะรักษาสมดุลของเขาพอเวลาเราไม่ใช้นะครับก็จะมีการที่พร่องออกไปก็อาจจะเกิดความบางความพรุนนะครับเหมือนกลุ่มมนุษย์อวกาศเนี่ยนะฮะที่เขาไปลอยอยู่ในยานอวกาศไม่มีน้ำหนักนะฮะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะฮะกระดูกพวกนี้ก็จะมีความบางความพรุนเกิดขึ้นได้นะทีนี้คุณยายก็คล้ายๆกันนะครับ
2: เป็นอะไรครับคุณยายกระดูกพรุนจากการที่อยู่บนรถเข็น
1: อยู่บนรถเข็นตั้งแต่2551หย
2: ุ
1: ดหายใจไปแล้วก็นอนไป8เดือนน่ะต้องฟีดอาหารแล้วก็มาเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้ลงเดินอีกเลยตั้งนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้นอนไป8เดือนนะคะ
2: หยุดหายใจไปเสร็จแล้วก็สามารถนอนเป็น8เดือนเป็นลักษณะคือไม่รู้ตัว
1: ค่ะก็ไม่ทานอาหารเองก็ใช้ทางสายยางอยู่4เดือนแล้วก็เริ่มปั่นอาหารให้ทานทางปากโดยใช้สลิงช่วยบ้างกระดกขวดแบนนะคะ
2: แล้วขณะที่ยากพอตอนนี้คุณยายเริ่มรู้สึกตัวหลังจากนอนมาแล้ว8เดือนทางญาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ช่วยกันดูแลพี่น้อง
2: รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
1: ตัวเองเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ศรีราชก็กลับไปดูแม่เสาร์อาทิตย์
2: เท่าที่เห็นคือแบบนอน8เดือนไม่ได้ขยับเลยมันทำให้ช่วงนี้แหละที่ทำให้กระดูกพรุนอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองอย่างไรครับในขณะที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรหรือปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
3: ครับก็ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบภัยเงียบแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีอาการเลยเลยนะครับถ้าไปล้มไปกระแทกหรือไปอุบัติเหต
2: ุ
3: อาจจะเกิดการหักแบบไม่คาดคิดนะครับทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันเราทราบแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: นะฮะทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ปัจจัยผู้สูงอายุเนี่ยนอกเหนือจากกระดูกพรุนเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการพลาดไปหกล้มในคนที่ยังยืนเดินได้อยู่นะครับ
2: ที่เจอประจำล้มในห้องน้ำเอาอีกแล้ว
3: กลุ่มนี้จำนวนหนึ่งพอเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุก็เกิดการหักนะครับทีนี้การหักในแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะส่วนใหญ่หักสะโพกเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมักจะต้องได้รับการดูแลด้วยการผ่าตัดดามกระดูกเพื่อให้คนไข้กลับไปสามารถขยับเขยื้อนได้โดยเร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
2: ครับ
3: ถ้าเป็นข้อมือเป็นอะไรก็อาจจะเข้าเฝือกเข้าอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้ในกรณีผู้สูงอายุที่กระดูกพรุนเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ทราบนะครับ
2: ปัจจุบันว่าภัยเงียบที่อาจารย์บอก
3: ปัจจุบันเนี่ยในการตรวจกระดูกพรุนเนี่ยเราก็อาจจะตรวจได้หนึ่งคือใช้ความหนาแน่นหรือมวลกระดูกก็มาใช้เครื่องนะครับในการตรวจส่วนใหญ่ เราก็จะเลือกตรวจในตำแหน่งที่พบว่าพรุนแล้วก็มีการหักบ่อยๆเช่นพวกสะโพกข้อมือหรือว่ากระดูกสันหลังนี่เป็นต้นอันที่สองก็อาจจะตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องละและก็ดูการทำงานของเซลล์กระดูกบางประเภทนะครับ

0: ซึ่งการตรวจเลือดก็คงจะต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับนะก็อาจจะต้องดูว่าบางโรงพยาบาลมีบางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีแลบพวกนี้ก็ต้องถามทางโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะฮะวัดความโปร่งบางความพรุนการใช้ตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของค่าแคลเซียมในเลือดวิตามินดีนะครับฮอร์โมนบางอย่างหรือแม้กระทั่งการทำงานของเซลล์กระดูกที่เรียนไปแล้ว
1: ในตัวที่แบบเราจะรับผิดชอบตัวเองยังไงบ้างที่ไม่ให้เกิดภัยเงียบแบบนี้ในเรื่องของกระดูกพรุนแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรออกกำลังกายไม่ได้ทำไงดีแต่ไม่อยากเป็นกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้อาจารย
0: ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะซึ่งเกิดตามธรรมชาต
1: ิน
0: ะครับเหมือนกับเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับผิวหนังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีรอยย่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะกระดูกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะในเพศหญิงเนี่ยถ้าสมมติว่าประจำเดือนเริ่มหมดไปแล
1: ้
0: วนะครับระยะหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนบางอย่างก็ลดน้อยลงพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยเสริมหลายๆอย่างทำให้เกิดความพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกกำลังกายน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะสัมผัสแดดน้อยวิตามินดีก็ต่ำลงไปด้วยนะฮะทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอีกอย่างนี้เป็นต้น
1: ได้ยินแล้วคือนะการทานอาหารที่แคลเซียมพอสมควรควรจะมีแคลเซียมบ้างแล้วก็ถ้าออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ไปเจอแดดก็ยังดีมีอะไรไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะฝึกออกกำลังกายง่ายๆก็ได้ครับเช่นประเภทลำไทเก๊กมวยจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากีฬาหรือว่าการออกกำลังกายพวกนี้หนึ่งไม่ได้เป็นการปะทะ
1: อย่างน้อยเราได้มีแบบรับน้ำหนักตัวเองมีการทรงตัวมีถ่ายน้ำหนักจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ย
0: ฝึกการทรงตัว
1: ครับ
0: นะฮะฝึกการทรงตัวฝึกกำลังกล้ามเนื้
1: อ
0: แล้วก็ถ้าทำกลางแจ้งนะครับสัมผัสแดดนะฮะก็จะได้วิตามินดีร่วมด้วยก็เป็นวิธีการ
2: ฟังคำแนะนำเพื่อให้เรามีกระดูกที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมทำตามกันนะครับแต่เรื่องกระดูกพรุนยังไม่หมดแค่นี้ใครที่คิดว่ากระดูกพรุนเป็นเฉพาะผู้สูงอายุขอบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะอะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราพอจะรู้จักกับภาวะกระดูกพรุนไปบ้างแล้วถ้าในกรณีที่เป็นแล้วคุณหมอจะมีข้อแนะนำหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: เยี่ยมเลยอันนั้นคือการดูแลตัวเองในวัยผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: ถ้าวัยปกติเป็นไปได้ไหมครับกระดูกพรุนอย่างผมเนี่ย40ละ
0: จริงๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีถ้าเราเสียสมดุลบางอย่าง
1: ครับอาจารย์
0: ปัจจุบันเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับ1แดดอาจจะร้อนขึ้นโลกร้อนนะครับ
1: ไม่เจอแดดเลย
0: 2กิจกรรมของเราไม่เจอแดดเลยนะฮะเราพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดการขาดพวกวิตามินดีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะการทานอาหารทำให้ทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ออกกำลังกายปัจจัยอันคือเรื่องการล้มนะฮะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยก็คงจะต้องระวังนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านปัจจัยภายในบางอย่างเราอาจจะดูแลรักษาแก้ไขได้เช่นคนไข้ตามัวสมมติเป็นต้อกระจกนะครับเกิดรักษาต้อกระจกนะฮะตามองเห็นชัดดีขึ้นพวกนี้ก็แก้ไขได
1: ้
0: นะฮะปัจจัยบางอย่างแก้ไขไม่ได้นะฮะเช่นสมมุติเกิดคนไข้มีโรคประจำตัวนะฮะบางอย่างทางสมองทางอะไรแล้วแต่บางทีการทรงตัวไม่ดีการเคลื่อนไหวมีปัญหาพวกนั้นก็อาจจะต้องใช้การควบคุมนะฮะหรือไปจัดปัจจัยแวดล้อมแทนนะครับเช่นพื้นเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นพื้นไม่ลื่นนะครับแย่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันในห้องน้ำมีเป็นต้นนะครับหรือยาบางอย่างที่ทำให้คนไข้ทานแล้วสลึมสลือง่วงพวกนี้ก็ต้องระวัง
1: มันร่วงโรยทุกอย่างมันก็เสื่อมกันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าเราจะทำไงให้ยืดอายุการใช้งานหรือยืดอายุในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับ
0: ก็ถ้าเราหันมามองนะฮะสามมุมแรกคือกระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับก็อย่างน้อยจะได้รู้ละว่าต้นทุนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่สองนะครับถ้าพรุนมียาหรือมีการรักษาบางอย่างที่ช่วยได้ไหมนะครับปัจจุบันมียาหลายอย่างนะฮะที่ทำให้ดีขึ้นหรือว่าลดโอกาสเกิดการหักตามที่ต่างๆลงได้นะคร
1: ับ
0: แต่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แบบรักษา 100% แต่มันก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: ครับเรื่องที่สามครับ
0: เรื่องของการป้องกันนะครับการหกล้
1: ม
0: ไม่ว่าจะดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือว่าเอาปัจจัยภายในตัวคนไข้บางอย่างที่อาจจะถูกละเลยนะครับออกไปนะฮะดูเรื่องการมองเห็นดูเรื่องไปเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายนะครับฝึกการทรงตัวอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ทำให้รักษาสมดุลเหล่านี้ได
1: ้ถ้าได้ฟังดูเมื่อกี้ฟังที่คุณหมอแล้ว

0: มาทั้งหมดเราจะมีวิธีการมีการปรับแผนเราไหมครับ
1: ก็ทำอยู่ค่ะก็เหมือนกับเคลื่อนย้ายคุณแม่อ้วนขึ้นเราจะมีแผ่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายคุณแม่ซึ่งอาจารย์เห็นแล้วจะเป็นแผ่นรองถ้าเรายกอย่างเงี้ยเราก็กลัวเรื่องกระดูกก็แก๊บๆเราก็เลยซื้อแผ่นรองมันจะรองตรงนี้ถึงหลังยกขึ้นรถยกลงรถอย่างเงี้ยแม่จะเป็นคนชอบเที่ยวก็ซื้อรถตู้คันสำหรับพาไปเที่ยวยกขึ้นยกลงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ร้องปวดก็เลยนึกว่าพระจะไปซื้อแผ่นเพิ่มกัน
0: ทีนี้ถามอาจารย์ว่าตอนนี้คุณยายบอกว่าขาหักแต่ไม่ปวดอย่างเงี้ยที่ผมเรียนมาคือถ้าขาเราหักเราจะทนไม่ได้เราจะร่างกายเราจะบอกเองเราจะปวดมากเลยทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
2: การสื่อสารเนี่ยอาจจะอ่านได้นะครับอาจจะร้องหรือว่าอะไรที่ลูกๆหรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเขามีอาการอย่างไรนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีการรับรู้บางอย่างอาจจะน้อยลงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หลังๆที่พี่เขาพาคนไข้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาสังเกตว่าคนไข้น่าจะมีปัญหามากขึ้นนะฮะเช่นอาจจะรู้สึกใช่ไหมเจ็บมากขึ้นใช่ไหมครับนะโดยเพราะเวลาขยับขาข้างที่สงสัยแต่แรก
0: ที่สงสัยว่าจะหัก
2: นะเพราะฉะนั้นพอมาดูเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันนะฮะการยืนยันการวินิจฉัยก็คือเบื้องต้นเลยง่ายๆเอ็กซเรย์นะฮะก็เลือกมุมเอ็กซเรย์ที่เหมาะสมนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเกิดการหักขึ้นนะครับ
0: ทำไมอาจารย์ทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
2: ก็
1: ดูนิ่งไงไม่ปวดแต่พอขยับเนี่ยเขาจะร้องโอ้ยแล้วก็จับ
0: ก็จะมีไม่ใช่อยู่ไม่ปวดเลยมันจะมีปวดนั่นแหละบอกเลย
1: อดโอยแบบ
2: จริงการหักเนี่ยครับของกระดูกในแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดที่แตกต่างกันได้นะครับในกรณีถ้าเป็นกระดูกขานะครับหักเนี่ยก็อาจจะเห็นผิดรูปแล้วมีเลือดออกได้เยอะขึ้นนะฮะอาจจะเห็นบวมฟกช้ำคนไข้อาจจะมีการเจ็บปวดได้มากขึ้นกรณีสะโพกหักบางตำแหน่งของสะโพกเนี่ยคนไข้อยู่นิ่งๆอาจจะไม่ค่อยปวดมาก
0: ซึ่งคุณยายก็นั่งรถเข็นก็จะไม่รู้ก็จะไม่ได้ขยับอะไรอ๋อจะไม่รู้ว่าอย่างนี้
2: เวลาขยับจะเจ็บมาก
1: ใช้ผ้ายกแล้วลง
0: ยิ่งสบายกว่าเดิม
2: อันนี้เป็นอันหนึ่งฮะที่ว่าการที่อยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวนะครับแผลกดทับ
0: ต้องขยับ
2: เชื้อทางเดินปัสสาวะและอื่นๆนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งเราพยายามจะเลี่ยงนะฮะเพราะนั้นกรณีสะโพกหักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ได้
0: ทำไงอาจารย์
2: ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดดามกระดูกนะฮะหรือการเปลี่ยนหัวเทียมก็แล้วแต่ว่าตำแหน่งหักเป็นแบบไหนนะครับจุดประสงค์เนี่ยคือทำให้คนไข้กลับมามีกิจวัตรหรือขยับขยื่นได้เหมือนกับก่อนที่จะอุบัติเหตุ
0: จะได้ป้องกันในอนาคต
2: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับ
0: อาจารย์พูดคุยกับคุณยายเรียบร้อยก็พามาดูแล้วครับว่าภาวะกระดูกพรุนในการรักษาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกผมย้ำชัดเจนว่าผมจะไม่ให้กระดูกผมพูนโดยการออกกำลังกายเรื่อยๆให้กระดูกเริ่มทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเกิดในการรักษาของคุณยายเนี่ยเป็นยังไงครับมีชัดเจนรักษาคุณยายยังไงครับอาจารย
2: ์ก็ในรายของคุณยายที่เราไปดูเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
2: กระดูกสะโพกนะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดนะคร
0: ับ
2: มีรอยหักบริเวณนะครับใต้ต่อส่วนคอของกระดูกลงมาตรงเนี้ยนะคร
0: ับ
2: ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะรักษาด้วยการดามได้นะครับแต่ถ้าสมมติหักขึ้นมาที่บริเวณคอเลยหรือชิดกับบริเวณหัวกระดูกพวกนี้ในคนสูงอายุเนี่ยจำนวนเยอะเลยที่เราใช้การเปลี่ยนหัวกระดูกเทียมกันนะครับทีนี้ในลายของคุณยายเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือกระดูกเชิงกรานนะฮะอันนี้คือเบ้าสะโพกและข้อสะโพกข้างซ้ายแอลข้างซ้ายนะครับนี่ข้างขวานะครับเวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปเนี่ยนะครับส่วนที่มีความเข้มข้นเนี่ยนะครับเช่นโลหะพวกนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุทึบแสงก็จะเห็นเป็นขาวๆขึ้นมาเนี่ยฮะคือแสงผ่านไม่ได้ นะครับกรณีที่เป็นแก๊สเช่นแก๊สในลำไส้เนี่ยนะฮะก็จะโปร่งแสงเพราะนั้นแสงก็จะผ่านได้ก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับเนื้อเยื่อพวกนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่บริเวณขาหนีบคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อนะฮะ บริเวณที่ลำตัวท้องคนไข้นะครับคุณสังเกตนะครับว่าอันนี้คือกระดูกของข้างที่ยังไม่หักนะครับผิวกระดูกขอบกระดูกเนี่ยนะครับนะจะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ในตัวเนื้อกระดูกเองเนี่ยนะฮะแสงก็จะผ่านได้เยอะนะฮะที่เราเรียกว่าพรุนที่เราเรียกว่าพรุนนะก็คือมันโปร่งบางมันพรุนเพราะฉะนั้นเทียบดูนะฮะอันนี้คือ ลักษณะเงาของเนื้อเยื่อที่ขาหรือที่ท้องนะครับเทียบดูกับใช่ไหมฮะเงาของตัวกระดูกนะครับดูว่านะฮะกระดูกเนี่ยมันดูไม่ทึบแสงแล้วมันโปร่งบาง
0: พรุนทึบแสงประมาณแบบนี้เลยอาจารย์มันต้องทึบแสง
2: อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับโลหะครับ
0: แต่มันต้องทึบแสง
2: น่าจะทึบมากกว่านี้นะครับทีนี้อันเนี้ยเป็นการกะด้วยสายตา

0: หมายถึงเป็นภาพที่เราเห็นจากเอ็กซเรย์
1: กระดูกพรุนแน่นอนนะฮะนั่นดี
0: ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ถามถึงว่าพรุนมากพรุนน้อยเนี่ยมันมีการตรวจอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นพวกความหนาแน่นหรือมวลกระดูกพวกเนี้ยสามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพรุนเนี่ยพรุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนวัดเป็นตัวเลขเป็นสถิติได้นะฮะซึ่งก็อันนั้นเนี่ยจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับเอาข้อมูลจากการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะครับเอาข้อมูลจากคนไข้นะครับเอาข้อมูลเรื่องการหักเคยมีประวัติหักมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเอามาคิดคำนวณเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะมีการหักเพิ่มนะครับแล้วก็เอากลุ่มพวกนี้มารักษานะฮะกลุ่มคนไข้เหล่านี้นะครับมาให้การรักษานะครับ
1: คือการรักษาเนี่ยอาจารย์การรักษาของทางทีมแพทย์เนี่ยครับเป็นการรักษาแบบเชิงรุกหรือว่าเชิงรับครับ
0: ก็จริงๆแล้วมีทั้ง2 ส่วนนะครับในกรณีที่หักมาแล้วเนี่ยนะฮะการรักษาก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าเชิงรับนะครับเพราะว่าเราทำการดามทางการซ่อมหรือการเปลี่ยนนะครับโครงสร้างที่ชำรุดละนะครับในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ยังทำเชิงรุกด้วยก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับกรณีที่มีกระดูกพรุนละนะครับหรืออาจจะป้องกันนะครับไม่ให้มันมีความพรุนมากยิ่งขึ้นนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำได้นะครับ
1: เราด้วยกันไงครับกับผม
0: ก็อาจจะต้องประเมินก่อนครับว่าพรุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะมีการใช้ยาบางประเภทเข้ามาช่วยนะครับ
1: นั่นคือเชิงรุก
0: มีการออกกำลังกายนะครับม
1: ี
0: การใช้ยากลุ่มแคลเซียมนะครับอีกแง่มุมนึงก็คือป้องกันการหกล้มระวังเรื่องของการมองเห็นเรื่องแสงสว่างในพื้นที่อยู่อาศัยต้นก็จะช่วยลดโอกาสเกิดการหกล้มนะครับแล้วก็นำไปสู่การหักได้พวกนั้นก็เป็นเชิงรุก
1: นั่นคือเชิงรุก
0: ครับ
1: ยอดอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีแนวความคิดที่หลายๆส่วนเราทำอยู่แล้วนะครับเช่นเราไม่รอให้คนไข้หักละนะครับเราอาจจะไปให้ความรู้นะครับกับผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะด้วยสื่อต่างๆหรือการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้ความรู้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ญาติที่ดูแลว่าควรจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดการหกล้มต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระดูกพรุนนะครับก็เป็นวิธีการที่จะทำเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
1: แล้ววันนี้เราก็ได้เรื่องราวของเราจะทำอย่างไรรุกตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนแต่พอเราเห็นแบบนี้เราสามารถป้องกันได้เชิงรุกกับตัวเองได
0: ้
1: ขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: ได้ดูรายการวันนี้ใครที่ไม่เคยใส่ใจร่างกายโดยเฉพาะกระดูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับอย่ารอให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนมาไหนอีกเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะเป็นอะไรต้องติดตามครับเคสต่อมาเป็นผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงแค่ฟังก็หวาดเสียวแทนแล้วนะครับ
3: วันนี้มีปัญหาคือคนไข้เขาตกเตียงที่บ้านมาค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะกว่าจะพามารักษาเพราะคิดว่าเขาคงเดี๋ยวก็คงหายคงว่าตกไม่แรงแต่ไม่หายคือหลายๆวันเข้าก็คือเดินไม่ได้เขาปวดด้านหลังค่ะคือจับนั่งไม่ได้เลยคือปวดก็ให้กินยาที่แรกมาที่แรกเขาก็อยากจะให้ผ่าแต่คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษากันอยู่ก็มีพี่น้องกัน5คนค่ะคือต้องขอกลับไปปรึกษากันก่อนเพราะเขาอายุมากแล้วตั้ง80ก็เลยไม่กล้าให้เขาผ่าคือเขาไม่หายยังไงก็เลยตัดสินใจย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็เลยตัดสินใจให้ผ่าคืออยากให้เขาหายปวดถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือดูแลได้แต่ไม่อยากให้เขาปวดเพราะมันทรมาน
4: อาจารย์ครับคุณยายเป็นอะไรฮะ
5: ยายก็มีประวัติตกเตียงเม
4: ื่
5: อเดือนที่แล้ว
4: ครับ
5: ตกเตียง
4: เตียงไหน
5: เตียงนอนธรรมดาเนี่ยครับ
4: ไม่ได้เตียงสูงแบบนี้ฮะ
5: เตียงที่บ้าน
4: อ๋อ
5: ไม่ใช่เตียงที่โรงพยาบาล
4: ครับตรงไหนฮะเจ็บตรงไหนครับตอนน
3: ี้ข้างหลังค่ะ
4: ข้างหลังด้านหลัง
3: ค่ะ
5: เจ็บตรงไหนนะครับ
4: ครับ
3: เนี่ยข้างหลัง
4: อ๋อด้านหลังตรงนี
3: ้คงชนขอบเตียงหน่อย
4: ครับพอตกตรงนั้นนี่เป็นไงบ้างฮะกระดูกหรือว่าเป็นตรงกล้ามเนื้อ
3: ตอนน
4: ั้
3: นยังไม่เป็นไรค่ะก
4: ็
3: คือยังไม่ได้พามาหาหมอเขายังไม่ปวดเขายังไม่ได้บ่นว่าเป็นอะไร
4: ครับ
3: ก็ยังปกติอยู่พอตอนหลังนี้เดินไม่ได้ค่ะ
4: ตอนหลังนี้เดินไม่ได้เลยนานแค่ไหนถึงบ่นว่าเดินไม่ได้
3: เกือบเดือนนะ
4: เกือบเดือนงั้นตอนที่มาหาอาจารย์แล้วนี่คือผ่านไปเกือบเดือน
3: พอเดินได้ตอนนั้น
4: ตอนยังพอเดินได้อาการเป็นไงฮะตอนนั้น
5: ตอนนั้นมาก็บอกเดินไม่ค่อยไหว
4: ครับ
5: นั่งได้ไม่นานแล้วก็ยืนไม่

0: ไม่มีแรงยืนแล้ว
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับมาบนเตียงแล้วตอนที่มาบอกให้ลุกนั่งลุกไม่ขึ้นมีอาการยอกๆที่หลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้นานๆไม่สามารถที่จะยืนได
1: ้
0: ตอนมาก็นอนบนเปลนอนมาไม่ได้เดินมาหาเรา
1: เลยฮะไม่ได้นั่งรถเข็นหรือเดินอะไรเลยนอนมาเลย
0: ต้องนอนมาครับนั่งไม่ได้น
1: ั
0: ่งไม่ไหวครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊น่าจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามีปวดว่าตกเตียงแต
1: ่
0: ตอนตกเตียงไม่มีอาการเท่าไหร่เท่าที่
1: ผ่านไปเดือนกว่า
0: ผ่านไปเดือนถึงจะมีอาการปวดปวดก็ไม่ได้มากมายทานยาแก้ยอกหลังนิดหน่อยยาคลายเส้น
1: มีไหมฮะมียาม
0: ียาคลายเส้นพอดีลูกเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิลาก็จัดยาไปให้ทาน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้พอผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นว่าไม่ค่อยดีขึ้นก็ท่าทางไม่ดีละล
1: ุ
0: กนั่งไม่ได้จากที่เคยนั่งพอได
1: ้
0: ลุกเดินเข้าห้องน้ำพอได้ตอนนี้พอน
1: ั
0: ่งก็ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหว
1: อ
0: ันน
1: ี้
0: คือเดือดร้อนละญาติไม่สามารถดูแลได้ก็พามาตรวจ
1: ครับครับนี่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องตรวจยังไงบ้างครับอาจารย์ตรวจยังไงบ้างฮะ
0: ก็ต้องถามว่าปวดหลังเนี่ยมีอาการปวดขาหรือเปล่า
1: ม
0: ีปวดร้าวลงขาหรือเปล่า
1: ร้าวลงไปไหม
0: ใช่คือจะถามว่ามีอาการเกี่ยวกับมีการทับเส้นประสาท
1: ครับ
0: หรือกระดูกสันหลังเนี่ยทับไขสันหลังหรือเปล่า
1: แล้ว
0: ทำให้ขามีอาการอ่อนแรง
1: ครับปรากฏว่ามีไหมฮะ
0: เขาไม่มีอาการไม่มีอาการปวดขาแต่ว่ามีแค่อาการรู้สึกอ่อนแรงยืนไม่ไหว
1: ร้าวลงไป
0: เขาจะบอกว่าไม่มีแรงยืนไม
1: ่
0: มีแรงยืน
1: ซึ่ง
0: แต่ไม่ได้บอกว่าปวดขา
1: ครับคือการบอกว่าไม่มีแรงยืนหรือปวดร้าวลงไปไหมนี่มันสำคัญยังไงอาจารย
0: ์ก็น่าจะมีการกดเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลังที่บริเวณกลางหลังครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สำหรับกรณีของคุณยายมีไหมฮะ
0: มีครับ
1: มี
0: ครับจากการที่เราตรวจโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็ทำตรวจพิเศษด้วยขึ้นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับก็เพราะว่ามีการถูกสันหลังทรุด
1: ครับผม
0: แต่ก็ไม่ได้ทับไขสันหลังหรือไม่ได้ทับเส้นประสาทในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอาการปวดหลังเป็นหลักหลังไม่สามารถจะตั้งตรงในลักษณะการนั่งยืนหรือเดินได
1: ้
0: ก
1: ็
0: เลยทำให้ขาไม่สามารถที่จะยืนได
1: ้ครับ
0: คือถ้าเราคิดแบบทั่วๆไปแบบหมอเราก็คิดว่าอันเนี้ยถ้ายืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นอ่อนแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วขายังกำลังยังใช้ได้อยู
1: ่
0: แต่ไม่สามารถจะตั้งเอาหลังนี่ตั้งตรงได
1: ้
0: เพราะว่าการที่กระดูกหลังมันทรุดเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ำหนักช
1: ่
0: วงบนได
1: ้
0: คนไข้ก็ไม่สามารถจะพยุงตัวเองในลักษณะที่หลังตั้งตรงได้
1: งั้นจะเป็นคนละกรณีกัน
0: ครับ
1: ยังตรวจว่าขาสามารถจะขยับได้ไหมเนี่ยตรวจยังไงฮะ
0: ก็ไม่ยากครับนี่ก็ตรวจโดยการให้คนไข้ลองงอสะโพกงอเข่าดูนะคร
1: ับผม
0: คุณแม่ลองงอสะโพกดูอีกทีนะครับลองงอขึ้นไปดิครับงอขึ้นไปครับงอทีละข้างนะครับงอข้างซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหยียดงอไว้งอเต็มที่เลยเต
2: ็
0: มที่ครับอย่าให้ดึงออก
2: งอข
0: ้
2: างเด
0: ีย
2: ว
0: นะครับอันนี้ก็ทดสอบกำลังกล้ามเนื้อนี่ก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่แข็งแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เดินมานานเป็นเดือนอยู่บนเตียง
1: นอนตลอดครับคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ
2: 80ค่ะ
1: 80
0: ครับ
1: ครับเมื่อกี้พยายามที่จะเหมือนกับ
0: ต้องดู
1: กำล
0: ัง ครับใช
1: ่
0: งอดิครับ
2: ง
0: อดิครับงอ
2: ต
0: ั้
2: งไว้ตั้งไว
0: ้เตะออกสิครับเตะออกเตะเต็มที
2: ่
0: นี่เตะนี่ยังแรงพอใช้ได้เลยนะ
1: เหมือนมีแรง
0: น่าจะมีแรงยืนได
1: ้ครับผม
0: เตะดิครับใช้ได้เตะชนะแรงผมได้แสดงว่าดี
1: เพราะแรงตรงเข่าสามารถที่จะ
0: เหยียดตรงได
1: ้เหยียดตรงได้งอได้ใช่ไหม
0: แต่กรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่สามารถเหยียดตรงลาดไปกับพื้นได้แสดงว่าข้อเข่าเสื่อมด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2ประเด็นคือการที่ยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเป็นเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วค
1: ุ
0: ณแม่ปวดเข่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะใช่ไหม
1: ด้วย
0: ใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
0: เข่าเนี่ยเดินแล้วก็จะเดินแล้วก็บ่นปวดเข่าอยู่แล้วใช
2: ่
0: ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: พอหลังทรุดก็เลยมันมี2โรคอยู่
1: บวกเข้าไป
0: ครับทำใหตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแล้วหลังตั้งตรงไปนะก็เลยไม่มีแรงที่จะยืนเดิน
1: ครับผมข้อเท้ากับปลายนิ้วนี่เป็นไง
0: ก็ลองดูดิฮะก็ลองถีบเนี่ยถีบแรงๆถีบแรงๆ
1: ตรงเท้าฮะ
0: ถีบลงอันนี้ถีบลงได้ใช่ไหมอันนี้ถีบลงได
1: ้นี่ฝืนอยู่ใช่ไหม
0: นี่ฝืนอยู่ครับเล่นที่สู้กัน
1: โอ้
0: ถีบดิครับถีบเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมฮะ
1: ได้
0: สามารถสู้แรงได
1: ้
0: คร
1: ับนี่พอดูโดยรวมสำหรับกล้ามเนื้อหรือว่าการของขาเนี่ย
0: ครับ
1: ยังน่าจะยังใช้ได้
0: น่าจะทีนี้เราจะตรวจเพิ่มโดยการใช้เข็มดูว่ามีอาการชาหรือเปล่านะอาจจะใช้ทดสอบว่า

0: ามีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับก็ใช้เข็มเนี่ยที่ไม่คมนักนะครับปลายมนๆหน่อยอันนี้เราลบคมมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เราจะถามดูว่ามีอาการชาไหมก็เราลองทดสอบคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บที่หน้าแข้งไหมเจ็บนะครับเจ็บได้เจ็บได้นะใช่ไหมครับเจ็บรู้สึกนะตรงนี้เจ็บไหมแม่หลังเท้าเนี่ยเจ็บไห
2: ม
0: ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับแม่
2: ไม่ค
0: ่อยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อันนี้เจ็บไหมครับเจ็บเจ็บไหมครับจะเห็นว่ามีอาการชาตรงนี้นิดนึงก็อาจจะเป็น
1: ปลายประสาท
0: ปลายประสาทมีปัญหานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่านอกจากกำลังกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยทดสอบดูว่าความรู้สึกของคนไข้ยังดีอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าโดยสรุปจะเป็นยังไงฮะสำหรับกรณีของยาย
0: ก็หนึ่งคือมีกระดูกสันหลังทรุด
1: ครับ
0: นะครับจากกระดูกพรุน
1: อันนี้คือที่จากผลเอ็กซเรย์ทั้งสองด้วย MRI ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ก็ผลออกมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
1: อม
0: ทีนี้ส่วนเรื่องอาการอ่อนแรงตรงข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องดูหลังจากที่เรารักษาตรงกระดูกทรุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าจาก MRI เนี่ยเราไม่เพราะว่ามีการกดทับไขสันหลังหรือไม่มีการกดทับเส้นประสาท
1: ไม่มีกดทับนะ
0: เราแก้ตรงจุดตรงนั้นก่อนนะครับส่วนเข่าเนี่ยเขาคงเก็บไว้ก่อนยังไม่ทำผ่าตัดรักษาเพราะว่านี่เป็นเขาเป็นมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะเหยียดไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นมานานเป็น10ปี
1: พอไม่มีกดทับเส้นประสาทก็น่าจะเป็นเรื่องดี
0: ครับ
1: ข่าวดีอันหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้พอกระดูกทรุดเนี่ยพอทรุดเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นตึกทรุดเราพอจะนึกภาพการไปยกขึ้นหรือจัดการยังไงแต่ว่าสำหรับคนไข้นี่กระดูกทรุดทำไงฮะรักษาไงฮะ
0: เดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปที่โครงกระดูกที่มันทรุดอยู่
1: เหมือนเสริมความแข็งแรงไปเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: ซีเมนต์กระดูก
0: ซีเมนต์กระดูกฉีดใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อย
1: ครับ
0: มันจะมีซีเมนต์กระดูกก็คือมีทั้งของที่เป็นผงกับเป็นน้ำเอาผงกับน้ำนี่ผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าไปเหมือนซีเมนต์ทั่วๆไปอ่ะเคยเราเห็นใช่ไหม
1: ทำตึกเลย
0: ปูนทรายอิฐแล้วใส่น้ำลงไปมันก
1: ็ผสมให้แข็งแรง
0: มันจะแข็งนั่นที่สุดแต่ตอนเราที่เราฉีดเข้าไปในโครงกระดูกเนี่ยยังเป็นของเหลว
1: ยังเป็นน้ำอยู
0: ่ฮะยังเป็นของเหลวอยู่พอเราฉีดเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักสิบกว่านาทีก
1: ็
0: จะแข็งแข็งคนไข้ก็สามารถจะขยับได
1: ้เหรอฮะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแข็งแล้วขยับได้ไง
0: เพราะว่าก็เกิน15นาทีก็แข็งแล้ว
1: อ๋อเท่านั้นเองนะฮะแล้วผ่าตัดนี่ทั้งหมดใช้เวลา
0: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
1: โอ้เร็วมาก
0: เร็วมากครับแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือถ้าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะกลับบ้านได้ภายในวัน
1: ยืนเดินได้เลยได้สาม
0: ครับ
1: นี่ถามอาจารย์ถึงผู้สูงอายุท่านอื่นๆหรือว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยฮะ
0: ค
1: ือควรจะดูแลยังไงหรือถ้ามีอาการเกี่ยวกระดูกแบบไหนยังไงที่ควรจะต้องมาพบแพทย์ครับต้องยังไงดีฮะ
0: คือจริงๆเรื่องกระดูกสันหลังทรุดในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆ
1: อ๋อเหรอครับ
0: คือถ้ามา
1: เร
0: ามาด
1: ู
0: แลตอนสูงวัยมาแล้วมันจะไม่ทันเพราะว่ากระดูกเราเนี่ยโตตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับผม
0: จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็ก
1: ๆต้องทำ
0: ต้องมีอาหารที่ดีที่เราแนะนำก็คืออาหารประเภทนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายที่ดีให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรง
1: ครับ
0: ทีนี้พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ย65ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเช่นว่าอาจจะทานอาหารได้น้อยลงออกกำลังไม่ค่อยไหวแล้วต้องได้ทำไงนะครับก็ต้องไปดูว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้รับอยู่เนี่ยพอหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: แคลเซียมก็ต้องไม่ขาด
0: ไม่ขาดครับอาจจะจากอาหารพวกถั่วพวกโปรตีนพวกอื่นๆเยอะๆนะครับจะทานแคลเซียมเสริมนะครับ ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุเนี่ยควรจะวัดมวลกระดูกนะปัจจุบันเราใช้วิธีวัดมวลกระดูกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดเล็ก
1: ครับ
0: เอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่หรือเปล่าถ้าพรุนมากนะครับเราก็อาจจะต้องให้ยาเสริมเป็นบางตัวแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรคนะครับ
1: ครับผมอันนี้ดูแลทั่วๆไป
0: ครับ
1: กระดูกของเราก็เป็นแบบนี้สำคัญมากว่าเป็นโครงสร้างของร่างกายใช่ไหม
0: คร
1: ับทีถ้าเกิดการดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมที่จะไม่เกิดอาการแบบนี้ฮะเพราะเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาก็อันตรายมาก
0: นอกจากการดูแลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วคนอายุขนาดนี้เนี่ยกระดูกยังมีการบางและการพุนอยู่บ้างเพราะนั้นการที่ไปยกของหนักเช่นของที่หนักก้มไปยกเนี่ยของเช่นกระถางต้นไม้หนัก5โล10โลหรือ20โลเนี่ยบางคนนึกว่าตัวเองยังแข็งแรงก็ยกเลยพอยกปุ๊บกระดูกหลังก็ทรุดเลยทั้งๆที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร
1: ทันทีเลยใช่มั้ย
0: ทันทีเลยครับแต่บางคนก็ยกอยู่นานยกเป็นปีก็ไม่รู้ว่ากระดูกหลังทรุด

0: พราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนสูงอายุในบางทีอยู่ๆไปเนี่ยหลังค่อมเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ส่วนสูงนี่จะเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอาจจะซุดไปเตี้ยลงไปปีละเซน2เซนอะไรเงี้ย
1: เพราะว่า
0: เพราะว่าหลัง
1: งอ
0: สุดกระดูกสันหลังสุด
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องระวังถ้ามีเมื่อไหร่มีหกล้มก้นกระแทกแล้วมีการปวดหลังเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยกระดูกสันหลังน่าจะสุดแล้วน่าจะมาตรวจเอ็กซเรย์เพื่อรักษาทัน
1: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
0: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว
1: ้เพราะไม่งั้นก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับกระดูกที่จะหักบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเวลาล้มถ้าล้มก้นกระแทกโดยมากก็จะเป็นกระดูกสะโพกห
1: ัก
0: แล้วคนไข้พอล้มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปวดสะโพกลุกเดินไม่ขึ้น
1: คือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆก้นกระแทกงั้นก็อาจจะยัง
0: ไม่หัก
1: แต่ผู้สูงอายุลงไปปุ๊บอาจจะหักได้เลยตรงนั้นใช่ไหม
0: อายุ60ขึ้นมาเนี่ยถ้าล้มก้นกระแทกเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกสะโพกอาจจะหักได
1: ้
0: ถ้ากระดูกมีภาวะพุนกระดูกบางหรือกระดูกพุน
1: เท่าก้นลง
0: ครับ
1: แล้วตรงสันหลังนะฮะ
0: กระดูกสันหลังก็อาจจะมีอาการปวดหลัง
1: ครับ
0: ปวดหลังขัดขัดเล็กน้อยไปจนถึงกระทั่งปวดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ได
1: ้
0: นี่แล้วแต
1: ่ครับส่วนอื่นแขนขานี่มีโอกาสหัก
0: แต่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยคนสูงอายุถ้าล้มแล้วมือยันพื้น
1: ครับ
0: ก็มักจะมีกระดูกข้อมือตรงนี้หัก
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีสุด3ส่วนในผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: คืออันที่1คือถ้าล้มมือยันพื้นก
1: ็
0: จะเป็นกระดูกแขนส่วนปลายหักตรงนะครับ
1: ครับ
0: ตัวที่2คือกระดูกสะโพก
1: ครับ
0: ถ้าล้มก้นกระแทกตรงนั้นก็จะกระแทกพื้นแล้วก็จะมีการหักคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนเดินได้อันนั้นก็วินิจฉัยง่ายอยู่แล้วแต่ในกรณีซึ่งเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยเวลากระดูกเวลาล้มแล้วก้นกระแทกลงไปแล้วคนไข้รู้สึกว่ายอกหลังเนี่ยโดยมากก็จะมีอาการกระดูกสันหลังสุด
2: ฟังแบบนี้แล้วใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรามีเคสเด็กที่เกิดความผิดปกติกับร่างกายจะเป็นอะไรต้องติดตามครับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาไปรู้จักกับโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายส่งผลให้นิ้วมือและเท้าติดกันจะเป็นโรคอะไรและคุณหมอจะสามารถแยกนิ้วออกจากกันได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ค่ะวันนี้คุณหมอนัดมาผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่นิ้วน้องก็เป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดค่ะเป็นชื่อของเขาก็คือเอเพิร์ตซินโดรมเป็นเองเซลล์กลายพันธุ์ก็จะมีกระโหลกศีรษะผิดรูปแล้วก็เพดานในของเขาก็โหว่แล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีตาโป่งออกมากระดูกช่วงนี้ยุบตัวลงไปนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีแยกก็แต่นิ้วก้อยนิดนึงแค่นี้ค่ะก็จะผ่าแยกเรื่อยๆค่ะทีนี้น้องก็แยกมาเกือบครบแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนิ้วโป้ง2ข้างค่ะเพื่อที่เขาจะได้ใช้งานได้ดี
1: คุณแม่ปูกับน้องพลอยนะครับวันนี้มาพบคุณหมอต่อ
3: ค
1: นวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณแม่
3: วันนี้ก็มาแยกนิ้วเพิ่มค่ะ
1: ครับตรงนิ้ว
3: สองข้างนิ้วโป้ง
1: นิ้วโป้งสองข้างไอ้ตอนนี้นิ้วของน้องเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ตอนนี้ก็ของน้องเขารู้สึกว่าเขายังใช้งานไม่ถนัดนะคะต้องแยกเพิ่มสองข้าง
1: ต้องมาแยกเพิ่มใช่ไหม
3: ข้างละหน่อย
1: ฮะอาการแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับคุณหมอ
4: เขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคนิ้วติดกันนะครับตั้งแต่กำเนิด นะครับ
1: อ๋อเหรอ
4: ครับผมคือของน้องสุนิสาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
4: เขามีตั้งแต่กำเนิดเนี่ยลักษณะมือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่รูปของน้องเขาอะนะ
1: ครับ
4: แต่ว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงกันก
1: ็จะเป็นแบบนี้เหรอ
4: จะเป็น
1: คล้ายๆกันอย่าง
4: นี้คล้ายๆแบบนี้นะครับ
1: นิ้วติดเลยเหรอครับ
4: จะติดกันเนี่ยจะสังเกตในนิ้วหัวแม่มือชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับมันจะติดกันหมดเลย
1: แต่ว่าของน้องนี่มี5นิ้ว
4: 5นิ้ว
1: แต่ก็ติดกันอย่างงี
4: ้ติดกันตอนแรกมาก็ติด5นิ้วเหมือนกัน
1: ทั้ง2ข้างเลย
4: ทั้ง2ข้างเลย
1: แล้วนิ้วเท้าเป็นด้วยมั้ยฮะ
4: นิ้วเท้าก็มีบางส่วนที่เป็นด้วยนะครับ
1: ก็มีติดด้วย
4: ครับเพราะงั้นเค้าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้เพราะมือเนี่ยมันติดกันหมดไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ที่บอกติดกันนี่หมายถึงว่าพอแยกมาข้อนิ้วยังงอยังขยับได้ไหมฮะ
4: ถ้าดูในตัวกระดูกนะครับ
1: ข
4: ออนุญาตนิดนึงพอดูถ้าดูในตัวเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกเนี่ยถ้าดูสังเกตจริงๆจะไม่มีตัวข้อนิ้วเนี่ยจะไม่มี
1: อ๋อกระดูกเป็นแท่งเลย
4: เป็นแท่งเลย
1: แท่ง
4: ๆนะครับเพราะฉะนั้นของน้องเนี่ยเวลาผ่าตัดออกมาเสร็จก็จะเป็นแยกออกมาเป็นท่อนแต่ไม่สามารถที่จะงออ
1: ๋องอไม่ได้อย่างนี้
4: จะเป็นแท่งอย่างนี้ออกมา
1: ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไร
4: เป็นโรคอย่างหนึ่งครับของน้องเขาเขาเรียกเอเปิร์ตซินโดรมครับผม
1: เอเปิร์ตซินโดรม
4: ครับผมจะมีลักษณะความผิดปกติของมือและขาที่มีการนิ้ว

0: ติดกัน
1: ครับมือและขาติดกันแล้วช่วงใบหน้า
0: ช่วงใบหน้าจะมีความผิดปกติของตัวกระดูกของใบหน้าด้วยนะครับ
1: งั้นบอกว่าผิดความผิดปกติของกระดูกนี่ก็จะมีหลายส่วน
0: หลายส่วน
1: ทั้งเกือบทั้งร่างกาย
0: ทั้งร่างกาย
1: ใช่ไหมครับผมคุณแม่มาพบคุณหมอกี่ครั้งแล้วครับ
2: ก็มากกว่า10ครั้งค่ะ10ครั้งขึ้นค่ะตั้งแต่เล็กๆเลย
1: ค่ะตั้งแต่เล็กๆตอนนี้กี่ขวบแล้วครับน้องพลอย8ปีแล้วนะแต่น้องเขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้สบายพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างคร
2: ับ ก็จะช้าเล็กน้อยค่ะช้าแต่ก็รู้เรื่องค่ะ
1: รู้เรื่องใช่ไหม
2: ช่วยเหลือตัวเองได
1: ้แล้วยิ้มแย้มด้วยนะ
2: ค่ะอารมณ์ดี
1: อารมณ์ดี
2: อารมณ์ดี
1: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
2: ป.ไหนลูกป.1ค่ะ
1: ป.1
2: ค่ะ
1: ครับแล้วเขียนหนังสือต้องพลอยจับไงจับปากกายังไง
2: ไหนดอเด็กได้ไหมดอเด็กไหนดอเด็กได้ดอเด็ก

0: ครับมันสวยน่ารักด้วยนะฮะอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
1: เป็นความผิดปกติทางโครโมโซมอย่างหนึ่งครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ทางพันธุกรรม
0: มีสาเหตุไหมฮะ
1: ไม่มีสาเหตุครับผมค
0: ือ
1: ความเป็นความผิดปกติขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในช่วงของการปฏิสนธิหรืออะไรเกิดขึ้น
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ก่อนไหมจะป้องกันได้ไหม
1: ก็ไม่ทราบครับพวกนี้อยู
0: ่ไม่ทราบด้วยนะฮะ
1: ครับอันนี้ไม่มีประวัติในครอบครัว
0: หรือ
1: ก็เป็นขึ้นมา
0: ไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: คุณแม่มีลูกกี่คน
2: สองคนค่ะ
0: ต้องพลอยเป็นคน
2: คนที่สองค่ะ
0: คนที่สองคนโตนี่กี่ขวบ
2: คนโตก็19ปีแล้วค่ะ
0: แล้วเขามีอาการผิดปกติอะไร
2: ไม่มีเลยปกติทุกอย่างค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาได้
1: เกิดมาได้
0: ความผิดปกติของโครโมโซม
1: ครับผม
0: อ๋อทีนี้บางคนอาจจะมีปกติที่มากน้อยต่างกันเป็นไปได้ไหมฮะ
1: เป็นไปได้ครับผม
0: จะต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ ก็บางกลุ่มบางคนส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยนิ้วอาจจะมีพอการแยกได้บ้างแต่กลุ่มนี้คนไข้กลุ่มนี้จะติดลักษณะเป็นแบบนี้ค่อนข้างท่านติดกันหมดเลยนะครับ
0: แล้ววิธีการก็คือก็ต้องมาผ่าแยก
1: ผ่าแยกทีละนิ้วครับผม
0: การผ่าแยกนี่ผ่าทีเดียวได้ทั้ง5นิ้ว
1: ไหมต้องเราจะค่อยๆทยอยเราจะแบ่งทีละ2แล้วก็มาแยกอีกทีนึง
0: อ๋อจากอย่างนี้ก่อน
1: จากนี้ก่อนครับแล้วค่อยมาแยกนี
0: ้แล้วก็ค่อยแยกนี่อีกครั้งผ่าอีกครั้งนึง
1: ครับแล้วตอนนี้ติดอยู่งี้มันไม่สามารถที่จะยืดออกมาได
0: ้แต่นี่ผ่าไปยังไงนิ้วโป้งของน้องพลอย
1: อันนี้ผ่าไปครั้งแรกแต่ว่าอันนี้ต้องการยืดเพิ่มขึ้น
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: ต้องการให้กว้างขึ้นเพราะงั้นนิ้วโป้งของน้องนี่เขาไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมาหยิบของได้เนี่ยต้องผ่าตัดแยกตรงนี้เพิ่มเติม
0: แต่พอผ่าอีกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าระยะตรงนี้ก็จะยาวขึ้นได้เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: นิ้วก็จะสามารถใช้งานได้
1: เขาจะหยิบของใหญ่ๆได้ง่ายขึ้น
0: ฮะเขาผ่าไปทั้งหมดเป็น10แล้วใช่ไหม
2: เป็น10ค่ะ
0: ผ่านิ้ว
2: ผ่ากะโหลก
0: กะโหลกด้วย
2: แล้วก็วางท่อที่หู
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะต้องผ่าตัดวางท่อที่หูเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดฟันพวกถอนฟันผูกออกค่ะครอบฟัน
0: อ๋อโอ้แสดงว่าตรงช่วงศีรษะนี่ก็ครับต้องผ่าเยอะเลย
1: เพราะกะโหลกศีรษะของกลุ่มนี้จะลักษณะว่าเกิดมันจะเชื่อมต่อกันเร็วกว่าปกติ
0: แปลว่าอะไรฮะเชื่อมต่อกันเร็ว
1: คือกะโหลกศีรษะเราจะแบ่งเป็นหลายชิ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ปกติมันจะต้องมีเพื่อเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายขนาด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ทีนี้มันเชื่อมกันเร็วเราต้องตัดเพื่อให้มันกว้างออก
0: ครับหมายถึงระหว่างที่เด็กคลอดมาแล้วค่อยๆโตขึ้นกะโหลกศีรษะจะก็ค่อยๆขยายอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มีพัฒนาการต่างๆ
1: โครงหน้าหรือ
0: โครงหน้าสมองอะไรอย่างงี้
1: ใช่ไหมคร
0: ับความยากของการที่จะรักษาอาการของน้องเขาตรงช่วงนิ้วเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
1: ก็คือในกลุ่มนี้ในบริเวณของมือของที่ผ่าตัดบางทีหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีเราต้องระวังเรื่องหลอดเลือดที่จะมาเลี้ยงนิ้วบางทีหลอดเลือดมันไม่มีมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็ถ้าผ่าตัดไปมัน

0: ับ
1: คุณหมอคะอย่างนี้แล้วถ้าโตขึ้นมานี่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ตอนนี้ที่เท่าที่ดูคือเรื่องของที่เราจะผ่าวันนี้ก็คือเรื่องของนิ้วโป้งกับนิ้วชี
2: ้
0: ให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานข้อมือกระดกมือกระดกข้อมือขึ้นสิครับ
2: กระดกข้อมือครับ
0: กระดกข้อมือขึ้นสิครับอึ๊บ
2: พลอยกระดกข้อมือ
0: ได
2: ้เออกระดกได้
0: ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อาจจะอันนี้อาจจะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของของมือละ
1: นิ้วเท้าล่ะคะคุณหมอ
0: นิ้วเท้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหานึงที่เราจะต้องมาเอาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาใส่รองเท้า
2: ครับ
0: สวมใส่เนี่ยจะมีปัญหาซึ่งเราก็จะค่อยๆผ่าตัดแยกเหมือนกัน
2: ต้องแยกใช่
0: มั้ยก็ต้องผ่าตัดแยกค่อยๆแยกเหมือนกันนะครับเราจะต้องมีการผ่าตัดลดขนาดนิ้วด้วย
2: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยถ้ารองเท้าเนี่ยจะนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะยื่นมามากแล้วก็หารองเท้ายากเราจะต้องเชื่อมข้อต
2: ่อ
0: ให้นิ้วชี้เนี่ยหยุดโตอาจจะต้องมีการผ่าตัดอีกขั้นตอนหนึ่ง
2: ไม่ผ่าได้ไหมฮะนิ้วเท้า
0: ก็ตัวนิ้วเท้าในบางคนเนี่ยแต่ปัญหาว่าเนี่ยจะสังเกตนี่มันจะมีการโตของจะมีการนูนของกระดูก
2: ใช่ใช่ถ้าดูด้านหลัง
0: ถ้าดูด้านหลังจะรู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะนูน
2: ฮะนูนตรงนี
0: ้นูนแอนขึ้นมาเลย
2: แล้วก็
0: จะเจ็บ
2: เ
0: นี่ยมันจะกดมันจะนูนกว่ากัน
2: ใช่ใช่นูน
0: เนื้อข้างมันลังไว
2: ้อ๋อฮะ
0: พอแต่นิ้วชี้จะพยายาม
2: ที่
0: ยืดออกมามันก็จะต้องแอนออกมา
2: อ๋อฮะ
0: ก็เกิดเป็นมุมแล้วเกิดการกดเจ็บตรงนี้ได
2: ้ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ครับผม
2: อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องแยกนิ้วเท้าใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่ถ้าไม่เกิดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องแยก
0: ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับ
2: ก็ยังต้องมาพบคุณหมออีกเรื่องนิ้วเท้าใช่ไหม
0: ก็เรื่องมือจะเอาเทเพราะว่าเพราะพัฒนาการของเด็กสำคัญที่สุดคือการใช้งานมือ เด็กจะต้องใช้งานมือได้แล้วพอเรื่องขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
2: ครับตอนแรกๆคุณแม่กังวลพอเห็นนิ้วน้องติดกันเนี่ย
1: เป็นกังวลมาก
2: มากเลย
1: ไม่เคยเห็น
2: ใช่ไหมฮะตกใจมาก
1: ครั้งแรกตกใจ
2: ตอนคิดว่ายังไง
1: คิดว่าจะทำยังไงดีลูกเป็นอย่างนี้เสียใจคุณหมอก็ช่วยปลอบคุณหมอที่ทำผ่าตัดว่าอย่างนี้รักษาได้นะคุณแม่รักษาได
2: ้
1: วันนี้คุณหมอเก่งก็มีกำลังใจขึ้น
2: ใช่เพราะ8ปีที่แล้วนี่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ไม่เคยเห็นร้องไห
2: ้แม่ร้องไห้
1: พอพาออกมาปุ๊บร้องไห้เลยคุณหมอเอามาให้ดูค่ะแต่คุณหมอก็ให้กำลังใจ
2: ค
1: ่ะก็สู
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เมื่อมาเรื่อยๆก็ดูตอนนี้ดูเหมือนคุณแม่ก็สบายใจน้องก็มาแล้วก็กินแยมได้
1: เขามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: มาพบที่คุณหมอตลอดตามนัดตลอดค่ะ
2: อันนี้สำคัญ
1: มาก
2: ครับการที่เรานัดมาตามกำหนดนัดเนี่ยสำคัญมากๆ
0: สำคัญเพราะว่าหลังผ่าตัดคือประเด็นการผ่าตัดเนี่ยเราแยกนิ้วเสร็จประเด็นเรื่องการทำแผลหลังผ่าตัดอันนี้ก็สำคัญมากเพราะไม่งั้นถ้าเราผ่าแยกนิ้วไปแต่ว่าการทำแผลไม่ดีนิ้วมันก็กลับมาติดใหม่ได้เพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดช่วงแรกก็จะใส่เฟือก
2: ครับ
0: คุณแม่ก็จะทรมานมากตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องช่วยเขามากเลย
2: เป็นยังไงฮะใส่เฟือกนิ้วไงล่ะแยกนิ้วไงล่ะ
1: ก็บางทีเขาก็สะบัดหลุดมั่งก็ต้องกลับมาหากันใหม
2: ่
1: ค่ะก็ระวังไม่ให้เปียกน้ำ
2: เพราะเขาก็ยังเด็กมาก
1: ยังเด็กอยู่ค่ะ
2: แล้วอาจจะเจ็บระคายเคืองอะไร
1: แล้วก็รำคาญด้วย
2: ค่ะการจะผ่าตัดแยกนิ้วเนี่ยฮะเราต้องดูวัยของเด็กด้วยไหมฮะว่าผ่าได้ต้องอายุเท่าไหร่หรือโตแค่ไหนถึงจะผ่าได
0: ้ก็โดยหลักก็คือว่าเด็กเนี่ยนะฮะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นทารกเนี่ยผ่าตัดนี่อันตรายส่วนใหญ่เราก็จะรอให้อย่างน้อยสุด6เดือนก่อน
2: 6เดือน
0: อายุก็
2: ยังโตไม่มาก
0: ก็ยังไม่มาก
2: 6เดือน
0: 6เดือนก็คือถ้าอะไรจำเป็นเราก็ผ่าได้แหละหลัง6เดือน
2: ทำไมไม่รอให้โตกว่านั้นแบบสัก 3-4 ขวบ
0: ส่วนใหญ่คือเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มจำในหัวแล้วว่าการใช้งานมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะที่อายุประมาณ3ขวบ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเริ่มผ่าตัดก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วง2ขวบ3ขวบเริ่มไปเรื่อยแต่เนื่องจากของน้องเนี่ยเขามีหลายนิ้วมันเลยต้องค่อยๆทำ
2: อ๋อฮะ
0: มันก็เลยช้าไปเรื่อยๆ
2: ครับ
0: นะครับ
2: แล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องผ่าแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเรามาผ่าตัดก็คือแยกของทั้งสองข้างพร้อมกันเลยของช่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลย
2: อ๋อแยกเพิ่ม
0: แยกเพิ่มตรงนี
2: ้
0: ครับ
2: ฮะก็เดี๋ยวเข้าห้องผ่าตัดเลยเนาะ
0: แล้ววันนี้จะมีการผ่าตัดตรงหูด้วย
1: เปลี่ยนท่อด้วยค่ะ
0: เปลี่ยนท่อหู
2: อ๋อเหรอ
0: ครับ
2: ทำพร้อมกันเลย
0: พร้อมกันทีเดียวจะได้นมยาสูบทีเดียว
2: ครับ
0: ทีเดียวไปเลย
3: การรักษาก็จะทำไปทีละขั้นตอนเพื่อให้น้องๆค่อยๆปรับตัวกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไปต้องชื่นชมในการทำงานและการรักษาของคุณหมอและทีมงานทุกท่านจริงๆนะครับ

0: เป็นอีกเรื่องราวที่สุดสะเทือนใจของบรรดาหนุ่มสาวโรงงานในช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับเมื่อโรงงานประกาศปิดตัวลงพนักงานหลายคนไม่ทันได้ตั้งตัวหลายคนยังคงอยู่ในอาการช็อกและเศร้าโศกครับ
1: ว้าวเพื่อนแหมเหตุทันสมัยแท้เหตุผ่านนั่งเกียร์กันนี่เพื่อนน่ะเป็นยังไง
2: กูเกียร์กูตีหกเนี่ยจักน้อยปัดกวดเอาตัดปัดตีกำพรอ่อนละกาแฟกับมี

0: ข้าวกระทรวงกู
1: เดี๋ยว
0: หนัง
1: ไปไปสองเมตร
0: ขึ้นเลยหรอกูเห็นกันตั้งเศร้าปีที่แม่กูห่างสองเมตรไปนี่ไหม
1: สองเมตรตัว
0: คือเบียดคนได
1: ้กูได้ว่าห้าวบอกตัวเฮาส่งขอความในเฟซบุ๊กไปหาโตตั้งแต่3 4มื้อที่แล้ว
0: หืม
1: ถามข่าวข้าวว่าสิมาตั้งตนอยู่บ้านนำกันบ่โตก็บ่ตอบ
0: นี่เหี้ย
1: อืม
0: ไ
1: ม่เฮาก็เลยมาก่อน
0: เอาป๊าบตัวว่าบักไหลอ่านเด้อโทษๆๆๆใช่เออตัวนี้เป็นเซลขายรถเก่าบ่เห็นนั่นข้าวเหมือนลูกค้ารถมันปิดร้านของเลยดิกระทบตัวเลย

0: ทุกจริงจนสิ่งมาบาทเท่านี้แ
1: หละเ
0: พื่อนคือมาสิมาตั้งรักอยู่บาทเท่านี้ล่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักเห็นที่บ้านเขาจะพ้องกันเห็ดกันกันพ่ออยู่ได้อยู่ดิ
2: ที่จริงเท่าเองกันนะคือกันพี่หมอเปิดโรงงานแบบฝันเนาะฝันว่าอยากมีโรงงานเป็นคอยคลองกันส่วนที่ได้โรงงานนั้นมากหรือท่านพ่อข้าก็ต้องปิด
0: โรงงานที่ตัวไปเซ็งมากหรือบอก
2: แมนนี่
0: เป็นยังไง
2: อันนี
0: ้เป็นยังไง
2: หน้ากาก
0: โอ
2: ้เมสอันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนเขาจะปิดเขาอ่อนผ่าน้ำเหลือจากเห็นไหมเขาก็เลยอ่อนแจกซุ้มยุ่นโรงงานตัวเดิม
0: ซึ่ง
2: ตัวนี
0: ้

0: 응. 뭐가 나타나네. 이거 컴퓨터 나게거든. 응. 있어요, 이제 내려와. 네, 사이버.
1: 어, 흐도 안 온다.
2: เฮ้ยเดี๋ยวตกลงว่ามันน้อยที่หน้าเฮาใหญ่ป่ะอันนี้ของเด็กน้อยตัวจําสมัยเฮายังเป็นเด็กน้อยได้บ่ตอนนั้นนี่เฮาพากันว่าหน้ากากแปลงร่างใช่มั้ยเฮาเป็นเด็กน้อยขี้ดื้อเฮาไปหญ้าเป็นสอตัวเฮาเป็นสอตัวเพิ่นฮักบ้านตัวก็เลยอาสาว่าหน้ากากตำรวจจีบันให้เฮาใส่
0: จีบันจีบองเออเป็นชื่อเฮ้ยเฮ้ยชูเฮาเองก็โดนกระเดียกอยู่นี่รู้บ่พูดรู้บ่ก่อทุกเชิญไหมโอ้ยรวมตัวกันเฮาแล้วว่าตำรวจเพิ่งจับกินบีซูเลยล่ะเออหัวมาแล้วตัวกัน
2: ถ้าบ้านก่อนเฮาเห็นเขาเจ้าเศร้ากักตัวกันแต่ตอนใดวะเศร้าตั้งแต่ตอนเฮามาฮอดแล้วเห็นบอกว่ามีวิธีใหม่เด้อได้ยินหลวงพ่อเพิ่นบอกก็อสม.ว่าเพิ่นมีคนมาร่วมงานทางศาสนาหลายๆนี่ให้จัดการแบบนิ้วนอหม้อพะนะสิมีบ้านตึกๆมีบ้านมีงานบ่บ่มีแนวงานดอก
0: งานมันด่วนเพิ่นว่าแสดงว่าเจ้าภาพเฮียนอีทีเอ็นบอฮัลโหลน่ะเรียกก่อนโอ้ยผมอยู่วัดขึ้นหนึ่งนี่นั่นเรื่องหลวงพ่อเนี่ยฮะโตแห้งไงวันนี้ฝนตกมันใส่ใส่ไปสีดีไหม เอาเราแค่นี้ยุ่งกันดีละเอาอุ้ยใส่รถเกิดบ้านเข้าเป็นที่แบบนี้เวลาฝนตกเงี้ยมันเกลือเข้ามาหายแม่นะการรถเอารถเอาเออฝนตกเป็นสีแดง จำได้บ่ครับบุญเกิดขึ้นมาอีกอย่างอีกย่าบุญพยายามย่าจำได้ล่ะคือเรื่องกระตาใส่ขตุ้มขนมเส้นออกไปเขาส่วนเท่าเออนุ่นๆดีจำได้ว่าเขาไปเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่ไปเฮี้ยนย่าคุ้มเหนือคุ้มใต้เขาแก่ก่อนจะขึ้นเฮี้ยนเพิ่นตักน้ำแอนล้างขาเด้อเออเนี่ยเป็นเหยียบที่ตรงที่ยืนเฮี้ยนดอนมากก็ได้ล้างขาล้างมือขึ้นเฮี้ยนเพิ่นมึงเหรอซึ่งเมื่อไหร่ก็มีดอกขาเพิ่งว่าไหร่ได้เมื่อไหร่
1: มันเป็นเอาขวดแอลกอฮอล์นะไปว่างไว้หน้าบ้านสุรังค่าเฮือนน่ะที่ผมชื่อเลยเออให้กายไปกายมาก็ล้างมือคือน้ำล้างตีนสมัยก่อนน่ะแม่ก็คือผมชื่อแบบเฮ็ดให้มันซิ้นเฮ็ดให้มันชินคือจังสูงได้เสียได้แม่สมัยตาหน่อยตัวได้ใส่อยู่บ่ต้องเลยเลยพอใหญ่ขึ้นเด้ยังได้ใส่ใส่แล้วก็ชินตัวบ้านเนี่ยเออ มันก็คือกับหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันเข้าคิ้วซื้อของแม้แต่พระเด้ก็ยังเข้าคิ้วมาตั้ง2,000 กว่าปีแล้วเด้ก็บ่เห็นเล่าจมเลยเออแต่ว่าเด็กหน่อยวัยรุ่นใส่หน้ากากอนามัยนี่เจลล้างมือพกไปเต็มหน้าห้างคือสิดีกว่าพก40ดีไปเด้แต่ได้ยันว่างเลย

0: เอาเพื่อนถ้าไปอีกสองก็ขึ้นถูก
1: เอาถูก
0: เขาเก็บไว้ในแต่ตู้เขียนอากาศในห้องสมัยเป็นยังไงกันล่ะแต่ตอนนี้เขาบริเขียนแล้วล่ะเขาออกมาขึ้นตัวเด
1: ้อโอ้ยเก็บไว้เนาะหมอมันวาดอากาศไปเลยเหรอคือเมื่อคืนเข้า
0: วาดไม่ได้ดอกเข้าเศร้าใส่หน้ากากแล้วเข้าอยากให้ตัววาดหน้ากาก

0: เศษพามาตัดเป็นอากาศให้ลูกให้ล้านบ้านเฮาใส่โกโก้เด้อตัวหูบ่ตัวเป็นไอดอลไทบ้านเนี่ยพอไทบ้านหัวตัวสิเมื่อบ้านเขาเจ้าพากันดีใจบักคักไทสิหูตัวอยู่บ้านตัวอาจสิลุงว่าอยู่ต่างถิ่นไงไหนเด้อยู่แบบนิ้วนอกหม้อเห็นไหม
1: เข้าหนึ่งได้หรอตัวปวดท้องเหรอรักษาหัวยิงหัวก่อน
2: กูจีสมบูรณ์เนี่ย
1: มันมาตรงเวลาสมมือ
2: โอ้ยยังกับคือเก่าอยู่น้องเนาะ
3: ไป
1: หลวงพ่อเหี้ยงขึ้นบ้านกับเศร้าแท
4: ้หลวงพ่อสิฟ้าไปบ้านงานเดี๋ยวหลวงพ่อสิบอกโยมบ้านงานเอาอาหารมาส่งเด้ออ๋อนี่ของเสี่ยวหักตัวฝากไว้เติมบ้านหลวงพ่อลืม
1: ฮัลโหลน้าแม่นี่ดีบ
5: ่เออมันไหลตาย3มื้อแล้ว
0: เขาเศร้าใส่หน้ากากแล้วเขาอยากให้ตัววาดหน้ากากเขาเศษพามาตัดเป็นหน้ากากให้ลูกให้ล้านบ้านเขาใส่โกโก้เด้อ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกัน

0: ได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรืออาจจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอนะ
3: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆฮะอาจารย์ครับเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
2: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยนะอาจจะแคปหน้าจอมานิดนึงแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
2: ต้องรีบเลยนะ
0: ต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
4: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
5: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีอ่ะมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคอะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่
4: คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาไม่เคยมี

0: อาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อแค่หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
1: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอ่ะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่
0: คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนแค่วันใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
3: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
3: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนาพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: ครับจำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
2: กำล
3: ัง
2: อ
3: ัปเดตเลย
2: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
3: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
2: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย
3: ์ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
2: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เนี
3: ่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรัง

0: หัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
0: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มนี้ก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากมากครับ
1: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คนะคะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวร
0: ัสอย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
1: อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
0: ถูกต้องครับ
1: นะฮะแล้วกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
0: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบากคร
1: ับฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนมีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
0: อะไรนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันคือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
0: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
1: ันติดยากกว่า
0: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
0: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
0: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่าครับ

0: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าครับอาจารย
1: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย อันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้ว ถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอดนะ
0: สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราไปหาพันกันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด -19 มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
1: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้คนละแขนก
1: ัน ใช่ๆก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
0: เพราะว่าจะตอนฉีด
1: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกัน
0: ครับเหลือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านได้ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้นานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไรเงี้ย
0: ผมฉีดครบสกุลเลยอาจารย์
1: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
0: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
0: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่อาจารย
1: ์ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
0: ครับ
1: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
0: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ยนะ
1: คืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์

0: ซีโรคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้ทอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธ
1: ุ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: ละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมตินะฮะสมมติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงตัวสายพันธุ์ซีโรคใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโรคเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงๆเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกันสามใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายพันธุ์จะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลย
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่ก็695เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์มะเหมี่ยวครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดเนี่ยจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมีไข้
1: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมาก
0: ค
2: ่ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจ

0: ภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
1: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หรอกบอกว่าแบบตอนที่มีอาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
2: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันนะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
2: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
0: ค่ะ
2: คุณเตยนะฮะวันวิสาณด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
2: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
1: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
2: ก็อาจจะมีแล้ว
0: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
1: ใช่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
2: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่ได้รับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยขอให้ไปฉีดซะแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
2: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใครดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
0: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะค่ะ
2: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมี่ยวฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12

0: 2ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
0: ีย
1: น
2: ใช่ๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
2: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
2: ครับครับ
1: คุณ I am ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กรับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างงี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้จำมะเหมียวจริงหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเหมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอม

0: าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วแล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคภูมิคุ้มกันต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคภูมิพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
1: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
2: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
1: ใช่ใช่ครับเพราะโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
2: ับ นะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
1: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
2: 6เดือน
1: 6เดือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
2: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
2: น่าเดาว่าใช่ฮะ
1: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมาที่สำคัญมากครับเพราะว่านี่คุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อย
2: ๆจะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจจะอยู่ที่การป้องก
1: ัน ใช่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
2: ครับไปที่คุณเกตณภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุก1ปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะชื่อเกียรติพันธ์ได้คุณผู้หญิงฮะ
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
2: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

0: คือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอ่ะอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอ่ะค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ๆ
2: แต่จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยอ่ะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภาใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
2: ้เซตตารางใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
2: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
2: พฤษภามิถุนาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภามิถุนาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
0: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อะค่ะ
2: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
1: ก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
2: ใช่ไหมคะอาจารย์
1: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
2: ่ซีโร่เหลือซีโร่เจ้า
1: ใต้ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซีโร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ๆตรงนี้มันจะเป็น
0: สําหรับเด็ก3ปีที่เป็นคําถามอ่ะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
2: ค่ะนะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ADK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ADKแต่เป็น ADK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ADK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
1: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ADK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก็คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี้ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิก แต่ตอนนี้ชุดตรวจ PK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได้ง่าย

0: สามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือนไอ้ที่เคยออกมาแล้วก็เรียก rapid test
0: ใช่จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันครับ
1: อืมนะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตัวยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
0: ไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าเป็นโควิดนะฮะ
0: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าต้องกันแค่3สายพันธุ์ให้
0: เขาเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้คร
1: ับมีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
0: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
1: ครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
0: ้
1: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลยนะฮะ
0: ได้ครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
0: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ATK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ย เรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นส
1: ิ
0: ่งนึงที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี้ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอก็แค่ๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะนึงนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบพวกเนี้ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
0: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับใน Facebook นะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที ่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซ
1: ี
0: โนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉ
1: ี
0: ดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะว
0: ัน
1: นี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนานะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาลงที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่านนะ
0: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้มากัน
1: สำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับ
0: คร
1: ับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มี

แต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็น

0: เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็น generate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
0: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างไรหรือเปล่าครับ
0: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช
1: ่
0: นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได
1: ้เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับจันผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
0: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
0: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
0: แต่ว่าเอาเข้าจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
0: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
0: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
0: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
0: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
0: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
0: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
0: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
0: ใช่ครับ
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
0: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
0: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
0: ๆถูกต้องครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ครับ
0: คนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามา
1: โอ้
0: ใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ร่างกายตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่ควรจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่อง

0: เรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได้
1: อ่ะแน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดจะบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
0: อ
1: ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
1: ใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
0: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยไหมฮะ
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: ไปสะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับ ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างเงี้ยอาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกว่าอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสักเอา 5% แล้วไง
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: ครับก็ 250,000
1: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ 1ล้าน
0: 250,000 บาท
1: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
0: 60เดือน
1: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
0: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
1: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
0: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่คร
1: ับ ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
0: นั่นหมายถึงแปลว่าอะไร
1: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ล้นดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
0: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
1: เรียกว่า effective rate
0: effective rate
1: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
0: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
0: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
1: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
0: อ๋อ oh.
1: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาครับก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให
0: ้คร
1: ับ ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะไม่ข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณไม่ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
0: ก็จริง
1: ประมาณนั้น
0: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าบำรุงรักษา
1: ใช่ครับ
0: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จ่ายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
1: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
0: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
1: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
0: ใช่ๆเงินสดของเรา
1: เงินสดของเรานะ
0: ครับ
1: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
0: ์
1: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีโอ้อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
0: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย์
1: ครับ
0: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนเนาะ ทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับท่าน
1: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
0: ์
1: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
0: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังชั่นอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
0: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
1: แบงค์บอก
0: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
1: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่มั้ยอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าเพราะคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
0: ใช่
1: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
1: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ จ่าย
0: ที่คุณนั่นแหละ
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่ครับอ๋ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเออเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
0: ็
1: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
0: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะอาจารย์เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อน

0: เป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไปแต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยนะที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับ
0: เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบล็อกเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
1: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏเป็นไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: หรือว่าคือ
0: ไ
1: ม่ว่าจะหนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่น

หรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าณตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดค่ะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ย

เขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อมันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าสมมติฐานของอาบานนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริงๆ
0: ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
3: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอกันค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะเงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
4: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรก

0: ครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
0: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
0: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
0: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้ครับ
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
0: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอย่างเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชนะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าโดยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
0: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมน

0: มนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียด
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ต

0: ัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: ครับ
1: การตายของสมา

0: าชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
0: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
1: ครับ
0: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
1: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
0: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
1: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทํางานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
0: ะ
1: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
0: อบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ให้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมัน สบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยหรอ
1: ครับ
0: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
0: ที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
1: ้
0: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
1: ้
0: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่าง

เช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
0: โอ้โหเป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านอะไรไป
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำใหญ
0: ่เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้เหรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลัง

กายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่างนึงแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกขั้นเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้านี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อยที่สุดแหละดี

0: อีตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
1: โ
2: ห
1: มีลาดิ
2: สเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยอะไรปกติหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูในกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
5: สวัสดีคร
4: ับ ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
6: อะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพ
4: ี่อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
7: คือขอโทษจริงค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ
4: ่
7: ะ
4: เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
7: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไห
4: ม
1: จริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
7: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
7: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็นสองสาเหตุคือหนึ่งเนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่สองเนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
7: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่าเนี่ยมานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
7: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
7: ค่ะปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้หนึ่งวันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
8: มีเซช
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับเออไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
7: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: เออหาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค่น
4: ั้นโอเคปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอเพราะว่าโรคนี้เนี่ย
1: โรคยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนานๆ
0: คุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: ผมบางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างเงี้ยหรอฮะ
1: หลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขนดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากสังเกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่
1: า
0: เดิน
1: ซ้ำๆวันนึง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัว

0: ปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม่ได
1: ้
0: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาญ
1: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
0: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย
1: ์ทีนี้มาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
0: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
1: สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุ
0: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยทำงาน
1: ที่พบบ่อยๆก็คือ
0: ที่เขาจะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
1: ๆ
0: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
1: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
0: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
1: ก็มีผลนะคุณหมอ
0: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไปอย่าง
1: นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าม
1: ีผลมาตรงนี
0: ้ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
1: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
0: เราอาจจะต้องหนึ่ง
1: ต้องทานยาไหม
0: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
1: พฤติกรรมอ่ะ
0: พฤติกรรมก่อน
1: พฤติกรรม
0: การนั่ง
1: การนั่ง
0: การยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
0: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพอะฮะ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
1: ็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อเสียบหรือกล้ามเนื้อเสียบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมกับการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
1: ยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับคนจะปล่อยตัวไปอย่างนี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังจะปวด
1: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างนี้คุณหมอ
0: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
1: มันสบายแค่ตอนนั่ง
0: มันสบายแป๊บเดียว
1: พอ
0: น
1: ั่
0: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
1: 90องศาน
0: ะครับเจ็ดราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
1: ่ครับ
0: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
1: ะครับไม่ต่ำลงมาก
0: ไม่ต่ำเกินไป
1: ไม่สูงเกินไป
0: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10ถึง20องศา
1: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
0: เ
1: กี่ยวกับพวก
0: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
1: เหรอฮะแล้ว
0: หย
1: ุ
0: ดไม่ได
1: ้แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี้

0: ราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
1: นะฮะ
0: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
1: ช่วยผ่อนคลาย
0: ด้วยตัวเอง
1: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้บ้าง
1: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
0: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันมีบอกว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
0: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
1: มีผล
0: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
1: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้การนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจม
2: ส์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอ่ะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: ร
1: ู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะๆอยู่กับที่อ่ะยืน
1: มา
3: เลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่ออ่ะก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะ หร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลง แต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: นี่เอาไม่ใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นก็จะพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดจับarm and leg right ก็คือก็เริ่มท่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: แล้วก็สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกัน นะคะสำหรับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะอ่ะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
3: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ได้นะ
1: ใช
3: ่
1: ค่ะ
3: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะปกแน่นมาเลย
1: โอ้โห
3: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
4: เป็นฤษีดวงทวารให้ใช้น้ำล้างส่วนก้นใช้ขี้ผึ้งป้ายยุบแน่นอนถ้าโผล่มาจากก้นต้องบีบให้แตกใช้เปลือกมะกรูดใส่เข้าไปในรูก้นก่อนนอนฤษีดวงทวารใครไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจวันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีไหนใช้การรักษาได้หรือวิธีไหนใช้ไม่ได้มาดูวิธีการแรกเป็นฤษีดวงทวารให้ใช้น้ำล้างส่วนก้นขอตอบเลยนะครับถ้าใครเป็นฤษีดวงทวารและใช้วิธีการนี้ไม่จริงนะครับและไม่ควรทำอย่างยิ่งหลายคนเป็นฤษีดวงทวารเชื่อว่าเกิดจากการที่ก้นเราไม่สะอาดนะครับเลยมีการใช้น้ำสวนเข้าไปเพื่อให้ก้นเราสะอาดซึ่งวิธีการนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายการสวนเข้าไปเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่จะทำให้ลำไส้ได้รับบาดเจ็บและเกิดการทะลุของลำไส้ได้ไม่มีการช่วยเรื่องของฤษีดวงทวารซ้ำร้ายนะครับคนที่เป็นฤษีดวงทวารอยู่เนี่ยถ้าเกิดการอักเสบและการสวนเนี่ยอาจจะเกิดการแตกของฤษีดวงทวารทำให้มีเลือดออกขึ้นมาได้ความเชื่อต่อมาถ้าเป็นฤษีดวงทวารถ้าโผล่มาจากก้นต้องบีบให้แตกอันนี้ขอตอบเลยนะครับว่าไม่จริงครับฤษีดวงทวารเนี่ยก้อนที่ยื่นออกมาบีบยังไงเนี่ยไม่มีทางแตกและไม่มีทางหายไม่แนะนำให้บีบเองเพราะว่าการบีบเองเนี่ยง่ายๆเลยคือจะเจ็บมากบีบไปเนี่ยจะยิ่งเจ็บนะครับคนไข้จะทนไม่ไหวถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแนะนำให้มาโรงพยาบาลเอาออกภายใต้การฉีดยาชาเพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บปวดนะครับวิธีการต่อมาเป็นฤษีดวงทวารใช้ขี้ผึ้งป้ายยุบแน่นอนขอตอบว่าจริงครับทางการแพทย์ของเราเนี่ยมีขี้ผึ้งใช้แต่เป็นขี้ผึ้งที่ผสมสารสเตียรอยด์จะสามารถช่วยเรื่องฤษีดวงทวารได้นะครับเพราะว่าขี้ผึ้งเนี่ยจะเป็นสารหล่อลื่นนะเวลาอุจจาระออกมาเนี่ยจะทำให้ลื่นออกมาง่ายจะลดการเสียดสีการถ่ายอุจจาระก็จะดีขึ้นการอักเสบของฤษีดวงทวารก็จะดีขึ้นการใช้ขี้ผึ้งธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาฤษีดวงทวารอะไรนะครับวิธีสุดท้ายเป็นฤษีดวงทวารใช้เปลือกมะกรูดใส่เข้าไปในรูก้นก่อนนอนโอ้โหวิธีนี้คิดว่า

ไม่ช่วยแน่นอนครับเปลือกมะกรูดเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงทวารได้แต่ต้องผ่านกรรมวิธีมากมายแล้วก็ผสมกับตัวยาอีกหลายตัวที่จะรักษาได้การใส่เปลือกมะกรูดไปที่ทวารโดยตรงเนี่ยจะมีข้อเสียเนื่องจากเปลือกมะกรูดเนี่ยมีสภาวะที่เป็นกรดลองคิดดูนะครับก้นเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยเจอสารที่เป็นกรดเนี่ยจะเกิดการระคายเคืองอย่างยิ่งดังนั้นการใช้เปลือกมะกรูดใส่ไปโดยตรงที่ทวารเนี่ยเป็นอันตรายห้ามทำนะครับถ้าไม่อยากเป็นโรคที่สีดวงทวารนะครับพยายามอย่าให้ท้องผูกดังเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าเข้านานนะครับจะเข้าไปก็คือถ่ายเลยอันที่สองคือดื่มน้ำเยอะๆเพื่ออุจจาระเนี่ยมีความนิ่มสุดท้ายนะครับทานอาหารที่มีกากใยหรือมีไฟเบอร์เช่นผักผลไม้ก็จะช่วยลดอาการท้องผูกและป้องกันการเป็นฤทธิ์สีดวงทวารได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็การล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่า

0: ผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
1: ์
0: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็นสองคำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
1: มัน
0: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
1: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
0: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไขบอดี้เชมิ่งเนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็นบอดี้เชมิ่ง
1: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็นบอดี้เชมิ่งเนาะบอดี้เชมิ่งเนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้วบอดี้เชมิ่งก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
0: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
1: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
0: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับและ3คือ
1: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
0: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
1: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
0: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
1: ค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้
0: ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
1: ใช่ใช
0: ่ครับเรากำลังมองเขา
1: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
0: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
1: ค่ะ
0: หลายๆคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึก คือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
0: ม
1: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
0: สบายๆ
1: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
0: ครับ
1: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
0: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
1: ้
0: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
1: ใช่ใช่
0: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
1: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
0: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช
1: ้ค่ะ
0: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าแล้วผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยนะเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
1: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะ กี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
0: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหมจ
1: ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
0: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
1: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบอ่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
1: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
0: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
1: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเอง ในการรับมือกับ body shaming เนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
1: ค่ะก็อยากฝากเมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่

พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะในการรู้จัก

0: ื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนนึงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
0: ์อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะเด็ดนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสอาจารย์ไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟลิปเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะรู้นึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่ายแล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัด

0: ินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลัง move ไปทางที่เป็นโลกเสมือนทุกอย่างจะเป็น metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: body shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ซึ่ง
0: มาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮ
0: ะ
1: วิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด
0: ี
1: และจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะจ
1: ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
0: ิน
1: ั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการใหม่ๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ่องแล้ว
1: หลังจากตื่นนอนเมนูที่เหมาะสมกับการเป็นอาหารเช้าของวีนั้นเน้นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่ดีทำง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้จะเป็นเมนูอะไรไปชมเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรของวีเองนะคะอร่อยใช่ไหมคะอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากสำหรับร่างกายคนเพราะว่าเรานอนไปแล้ว 6-8 ข้าวเช้าเนี่ยร่างกายเหมือนกับภพที่จำศีลน่ะมันก็จะลดพลังงานที่ใช้ทั้งวันลงเพราะว่ากว่าเราจะกินก็คือเที่ยงการอดข้าวเช้าทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยการกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่าข้าวก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานสะสมแล้วร่างกายไม่อยู่ในภาวะขาดอาหารจะมีแรงในการออกกำลังกายสดชื่นแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายจะทำงานเป็นปกติไม่ทำให้การเผาผลาญเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเช้าอย่าลืมทานอาหารเช้าก่อนนะคะวันนี้นะคะเวลาเรามีน้อยมากๆเลยวิขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินสร้างกล้ามของวีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย

0: น้ำร้อนลวกพวกเราจะทำยังไงกันดี
1: อยู่คิดอะไรเนี่ยมาทำอาหารเนี่ยกลิ่นฟุ้งไปทั่วบ้านเลย
2: จะบอกให้นะว่าฝีมือเราแซ่บเวอร์ค่ะ
1: หรอ
2: ใช่
1: ไหนชิมหน่อย
2: ระวังร้อนนะร้อนนะร้อนนะร้อนนะ
1: ทอดไงเนี่ย
2: อร่อยใช่ไหมล่ะ
1: เปล่ามันไม่สุกอ่ะ
2: จะบ้าเหรอสุกมองไงไม่สุกวะ
1: ล้อเล่นล้อเล่นแต่จริงๆอร่อยจริงๆอ่ะแล้วทอดไงอ่ะ
2: ไม่ยากเลยนะเนี่ยตั้งไฟให้ร้อนๆเสร็จแล้วก็เทน้ำมันเนี่ยให้มันเดือดจัดแล้วก็เนี่ยเอาไก่ลงไปให้หมดเลย
3: เฮ้ยลงเอาเฮ้ยสั่งหมดเฮ้ยเฮ้ย
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ยาสีฟันยาสีฟันมีวิธีแม่เราเคยบอกว่าถ้าเอายาสีฟันเนี่ยลาดลงไปตรงนี้มันจะแก้แสบ
4: อย่าเพิ่งค่ะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: โดนน้ำร้อนลวกแบบนี้ไม่ควรจะใช้ยาสีฟันครีมขี้ผึ้งหรือแม้กระทั่งยาหมองทาแผลนะคะไหนขอดูแผลหน่อยสิคะ
2: นี่ค่ะ
4: อ๋อบาดแผลระดับตื้นค่ะถ้าโดนความร้อนในระดับตื้นใช้ประคบเย็นค่ะโดยเอาผ้าชุบน้ำเย็นวางบนบริเวณที่โดนน้ำร้อนลวกแต่ต้องให้ระดับความเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าหายเย็นต้องเอาผ้าไปชุบน้ำเย็นแล้วมาวางใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าบริเวณที่โดนน้ำร้อนลวกเป็นแขนขาหรือมือสามารถจุ่มลงไปในน้ำเย็นได้เลยค่ะใช้เวลา10นาทีนะคะแต่ห้ามใช้น้ำแข็งมาวางบนบาดแผลเด็ดขาดเลยค่ะเพราะน้ำแข็งอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้นอกจากนี้น้ำแข็งไม่สะอาดอาจจะนำเชื้อโรคเข้าไปสู่บาดแผลได้เลยค่ะถ้าอาการดีขึ้นแล้วนะคะไม่ปวดแสบปวดร้อนทำความสะอาดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วทายาที่ใช้สำหรับไฟไหม้น้ำร้อนลวกอันนี้เหมาะที่สุดหลังจากนั้นใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดพันบางๆเพื่อไม่ให้อะไรไปกระทบค่ะ
2: ขอบคุณคุณพยาบาลมากๆเลยนะคะ
4: ค่ะไม่เป็นไรค่ะคราวหลังทำกับข้าวเรามาระวังด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์น้ำมันกระเด็นน้ำร้อนลวกอีกค่ะ
2: ค่ะ
1: แต่ผมว่า

0: ทีนี้พอมันมีคนออกมาแฉปุ๊บทุกคนก็หมดเลยในโซเชียลเข้าไปดูเลยนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดที่พี่อยากเล่าให้แฮลฟัง
1: พี่บิ๊มนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ในการเล่าเรื่อง
1: เปล่าครับพี่บิ๊มเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
0: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
1: คำชมครับ
0: พี่ทำเพื่อแฮลไงพี่อยากให้แฮลรู้เรื่องทั้งหมดไง
1: เก่งจริง
0: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเล่าได้ตลอดครับ
2: บีมแฮลอยู่นี่นี่เอง
0: อ้าวหน่วย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมไปประชุมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ้า
1: ชมประชุม
0: โอ้ยสายจะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแฮลเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทำซิงกับเสมหน้าเลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
1: มันยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
0: พี่จะทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
1: ทรมานด้วย
3: อย่างนี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยสงสัยพี่บีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเราสามคนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
2: ว่าเจ็บคอนะเดี๋ยวทานขนม
4: ระคายคอ
3: ใช
0: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลี่ยมันพุ่งออกมาครับ
1: หายแล้ว
0: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
2: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
2: งั้นก็ไปประชุมงานได้สิพรุ่งนี้
0: แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แฮลไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แฮลไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับนะครับพี่หมวยแฮลฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
2: ก็ทำไมมันหายเร็วจังอะน้องเมทัล
3: น่าหนาสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
2: เดี๋ยวแฮล
3: ไปค่ะ
2: ตามมา
1: ต้องประชุมด้วยเหรอ
5: ช่วงเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่นะครับสบายเลยฮะถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยคอพี่
3: หายป่วยทันที
6: ใช่ถ้าแต่น้องเป็นท่านเนี่ย
3: ค่ะ
6: เป็นคอมซินอักเสบใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้านมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วอยู่ๆก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หายอยู่ๆก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
6: จะเป็นไข้ธรรมดา
3: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอ